สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชดาริยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับอำเภอคลองหลวงวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีณห้องปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับอำเภอคลองหลวงวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชาวปทุมปลอดภัยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วย CPR และ AED รุ่นที่1เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฉุกเฉินให้แก่ประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่อำเภอคลองหลวงโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปริญธรรม9ประโยชน์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์และมีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโอกาสนี้พระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกได้เมตตาบรรยายธรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนเริ่มต้นการอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีสติมีความสงบและมีความพร้อมในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับหลักสำคัญของการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้ทักษะสติและการตัดสินใจอย่างถูกต้องและรวดเร็วในช่วงเวลาที่ทุกวินาทีมีความหมายต่อชีวิตสำหรับหลักสูตรการอบรมมุ่งเน้นให้ผู้

เข้าร่วมมีความรู้ตั้งแต่การประเมินสภาพและสังเกตอาการของผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะภาวะสำคัญที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันอาทิโรคหลอดเลือดสมองและโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพื่อให้สามารถสังเกตสัญญาณเตือนประเมินสถานการณ์เบื้องต้นและให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมก่อนนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกช่วงวัยทั้งผู้ใหญ่เด็กและทารกโดยเน้นทั้งความรู้เกี่ยวกับหลักการช่วยเหลือและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้สามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเมื่อเผชิญเหตุการณ์จริงค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มด้วยการรวมใจของสาธุชนในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระอาจารย์จะได้เมตตาแสดงธรรมถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนจากพระไตรปิฎกเพื่อให้ผู้ร่วมงานบุญได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามเหล่านี้แก่บุคคลรอบข้างทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนกันสร้างความดีและสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้นเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนได้พร้อมใจการจุดประทีปน้อมถวายแสงสว่างเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดและน้อมใจระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัดและสนับสนุนกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาพร้อมทั้งให้พรแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความสงบความศรัทธาและความปลื้มปิติผู้ร่วมงานต่างรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสจุดประทีปถวายเป็นอามิสบูชาพร้อมทั้งร่วมกันปฏิบัติธรรมถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นการสั่งสมบุญกุศลและสร้างความสว่างไสวให้เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในจิตใจซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดพุทธประเพณีอันดีงามเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในต่างแดนได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้คงอยู่สืบไปและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยย่อสวด 8,657,585,858 จบค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะส่งย่อสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbrightworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่
20กันยายน

ถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

เรามีเวลาสร้างบารมีอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดจึงไม่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตบัณฑิตทั้งหลายท่านจะรีบสั่งสมบุญเพื่อเป็นเหตุให้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงความสุขจากใจหยุดนิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเอาสมบัติแก้วแหวนเงินทองมาแลกก็ไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติในตัวเองเพราะใครทำใจหยุดนิ่งได้คนนั้นก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเป็นสุขที่ตรงกันข้ามกับสุขที่เกิดจากเบญจกามคุณทั้งหลายในโลกนี้เป็นสุขที่เที่ยงแท้เป็นอมตะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราตั้งใจลงมือทำในวันนี้เนี่ยก็จะได้วันนี้หรือแม้วันนี้ยังไม่ได้ผลก็จะเป็นอุปนิสัยติดตัวไปให้เราน่ะได้เข้าถึงธรรมในวันข้างหน้ามีธรรมภาษิตที่กล่าวไว้ในมหารัฐวิมานว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นมุนีเมื่อใครๆหวังอยากเป็นผู้มีอายุวรรณะสุขภละและรูปอันประณีตอย่าพึงมีใจคล้องอยู่ในสิ่งอื่นพึงยังข้าวและน้ำอันตนตกแต่งดีแล้วเป็นอันมากให้ตั้งไว้ในพระพุทธเจ้าเพราะใครๆในโลกนี้หรือโลกอื่นจะเป็นผู้ประเสริฐกว่าหรือเสมอด้วยพระพุทธเจ้ามิได้มีพระตถาคตเจ้านั้นถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ควรบูชาอย่างยิ่งกว่าบุคคลผู้ควรบูชาทั้งหลายของชนผู้มีความต้องการบุญแสวงหาผลอันไพบูลย์นี่ก็เป็นถ้อยคำของเทพบุตรองค์หนึ่งที่สามารถทำจิตใจของท้าวสักกะจอมเทพให้หวั่นไหวได้ซึ่งลูกๆก็คงพอจะจดจำกันได้ว่าในยุคเริ่มต้นของการประกาศศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระอินทร์ท่านยังประมาทในการเสวยทิพยสมบัติอยู่ยังไม่ได้โอกาสบำเพ็ญบุญกับพระอริยเจ้าผู้เป็นทักขิณายบุคคลอันเลิศบุญกุศลที่เคยทำเอาไว้ในอดีตซึ่งส่งผลให้ได้มาเป็นท้าวสักกะจอมเทพนั้นก็ไม่ได้ทำถูกเนื้อนาบุญแม้จะได้รับการยอมรับให้เป็นจอมเทพ

ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่เมื่อเทียบรัศมีกายอายุไขเทพบริวารหรือทิพยประสาทของพระองค์กับเทพบุตรผู้มีบุญอื่นๆแล้วจะรู้สึกว่าเทียบกันไม่ได้เลยโดยเฉพาะในยุคแรกๆรัศมีกายของพระอินทร์จะได้กว่าถ้วยเทพที่ขึ้นใหม่ๆเพราะเทพเหล่านั้นได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญคือได้ทำบุญกับทักขิณายบุคคลมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทำให้ได้ทิพยวิมานที่ใหญ่โตโอฬารอายุขัยก็ยืนยาวกว่าคือหมดอายุขัยจากสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยก็จะจุติขึ้นไปอุบัติในชั้นสูงสูงต่อไปเวียนวนอยู่ในชั้นชกามวจรภูมิจนกว่าจะหมดบุญกันเลยทีเดียวบางท่านนำไม่ได้ยอมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านได้ประพฤติธรรมต่อในสวรรค์และก็ไปอุบัติในพรหมโลกบางท่านเจริญสมาธิภาวนาจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในพรหมโลกก็มีหากจะเปรียบแล้วก็เหมือนชีวิตของมนุษย์ในโลกของเราบางท่านก็ไม่ได้ร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีแต่ก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมีคุณธรรมสูงส่งพอที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีสำหรับบางคนไม่ได้มีตำแหน่งสูงส่งทางโลกแต่มีสมบัติมากมายก่ายกองมีบ้านเรือนคฤหาสน์ใหญ่โตระหนึ่งจำลองสวรรค์ลงมาแล้วก็รวยที่สุดในโลกเป็นต้นชาวสวรรค์เขาก็มีความเป็นอยู่คล้ายๆกับชาวโลกเรานี่แหละนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อจะกล่าวถึงเทพบุตรองค์หนึ่งผู้แม้ไม่ได้เป็นจอมเทพของชาวสวรรค์แต่ก็มีรัศมีมีอนุภาพยิ่งกว่าจอมเทพในสวรรค์เรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลพระมหาโมคคัลลานเถระท่านได้เที่ยวจาริกไปในเทวโลกตามปกติดังที่เคยประพฤติมาในวันนั้นท่านได้ไปพบกับโคปาละเทพบุตรผู้กำลังออกจากวิมานขึ้นรถทิพย์คันใหญ่เทียมม้าพันหนึ่งก็ไปเที่ยวเล่นในอุทยานสวรรค์พร้อมด้วยบริวารอีกมากมายเนื่องจากเป็นขบวนราชรถที่ใหญ่โตมากไม่มีเทพองค์ไหนที่จะยิ่งกว่าหรือเสมอเหมือนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านยังได้รับฉายาว่ามหารัฐเทพบุตรพระเถระได้สังเกตดูลักษณะของม้าทิพย์ที่กำลังนำเทพบุตรผู้เป็นเจ้านายไปสู่อุทยานเห็นว่ามีลักษณะพิเศษมีอยู่ด้วยการพันตัวรุ่งเรืองดังท้าววาสวะผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาทูปเราทั้งสองก็ล้วนสำเร็จด้วยทองมีลูกกรงจัดไว้ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยโชติช่วงเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญรถคันนี้คลุมด้วยข่ายทองวิจิตรด้วยรัตนะต่างๆมีรัศมีสีรุ้งโชติช่วงด้วยหมู่เทพผู้ถือพัดจามรดุมรถก็ประดับตรงกลางระหว่างล้อรถวิจิตรไปด้วยลายร้อยลายร่างพรายดังสายฟ้าแลบดารดาษด้วยลวดลายวิจิตรพิสดารกงใหญ่ของรถมีรัศมีตั้งพันเสียงของกงล้อก็ฟังไพเราะที่งอนรถก็งดงามตกแต่งด้วยเพชรพราวแสงเหมือนดวงจันทร์ม้าเหล่านี้เนี่ยผูกสอดด้วยสายแก้วมณี

ุงใหญ่ว่องไวมีกำลังเร็วมากรู้ใจของเจ้านายวิ่งไปได้รวดเร็วดังใจนึกมาทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถก้าวไปได้อย่างพร้อมเพรียงกันทำใจผู้ขับยวดยานให้เบิกบานเป็นยอดของม้าทั้งหลายที่ผูกสอดเครื่องประดับที่ทำดีแล้วเสียงรถเสียงเครื่องประดับเสียงกีบม้าเสียงร้องคำรนของม้าและเสียงเทพผู้บรรเลงก็ไพเราะเหมือนดนตรีของคนทันในสวนจิตรดาสวนลาอับสอนเทพนารีที่ยืนประนมมืออยู่บนรถส่วนลาอับสอนเทพนารีที่ยืนประนมมืออยู่บนรถมีดวงตาอ่อนโยนเหมือนตาลูกเนื้อทรายมีขนตาดกมีรอยยิ้มจากดวงหน้าพูดจาก็ไพเราะน่ารักคลุมด้วยข่ายแก้วไพฑูรย์มีผิวละเอียดได้ส่องแสงสว่างไปทั่วสิบทิศโดยอาศัยเครื่องประดับที่คอที่มือที่เท้าและที่ศีรษะเหมือนดวงที่กำลังอุทัยดอกไม้และเครื่องประดับที่แขนทั้งสองไหวพริ้วและแรงลมเปล่งเสียงกังวานไพเราะจับใจเมื่อเห็นดังนั้นพระเถระก็ได้ถามว่าดูก่อนท่านเทพบุตรท่านมีเทพกัญญาสองรัศมีอยู่สองข้างในรถของท่านดุจท้าวสักกะผู้ทรงวชิราวุธเมื่อก่อนท่านทำกรรมอะไรไว้หรือว่าได้ชอบใจการประพฤติธรรมและการสมาทานวัตรอะไรผลนี้คงไม่ใช่ผลของกรรมเล็กน้อยที่ท่านทำไว้ท่านรุ่งโรจน์ข่มหมู่เทพเป็นหนักหนาช่วยเล่าบุพกรรมให้อาตมาฟังหน่อยเถิดมหารัฐเทพบุตรได้ฟังได้คำที่ยกย่องของพระเถระเช่นนั้นก็ปลื้มอกปลื้มใจจึงเล่าบุพกรรมของตนเองเนี่ยให้พระเถระฟังว่าตัวเองน่ะโชคดีที่ได้เกิดในยุคสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถวายมหาทานกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกได้มีโอกาสถวายทานที่เป็นดุจดังอัสสทิสทานและก็ตั้งใจฟังธรรมอยู่เป็นประจำได้รักษาศีล5ไม่เคยด่างพร้อยได้เจริญภาวนาตามสมควรเมื่อละจากโลกนั้นแล้วก็ได้บังเกิดในวิมานทอง100โยชน์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอับสอนหลายโกรธเป็นบริวารด้วยอนุภาพแห่งบุญตามที่สั่งสมไว้รถเทียมม้าอาชาในเป็นทิพย์พันตัวที่สำเร็จด้วยรัตนเจ็ดก็บังเกิดขึ้นเทพบุตรท่านนี้ได้เสวยทิพยสมบัติในดาวดึงจนสิ้นอายุไขแล้วก็ต้องเที่ยวไปมาอยู่ในเทวโลกทั้ง6ชั้นยังไม่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเพราะในยุคพุทธกาลนี้เนี่ยก็ได้ย้อนกลับมาบังเกิดเป็นเทพบุตรที่ดาวดึงอีกครั้งก็ยังได้ชื่อเดิมว่าโคปาละเทพบุตรเทพบุตรก็ได้สรุปเรื่องราวให้พระเถระฟังว่าสิ่งที่ได้มาทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะทำบุญถูกเนื้อนาบุญข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่านรชนทั้งหลายผู้เปิดประตูแห่งอมตะนครข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสไม่คลอนแคลนได้ทำบุญจนตลอดชีวิตและจากอัตภาพนั้นจึงเป็นผู้เสมอกับพระอินทร์เรื่อนลมอยู่ในเทวบุรีกาแต่ท่านพระมุนีบุคคลเมื่อหวังอายุวรรณะสุขะพละและรูปอันประณีตพึงถวายทานแด่พระพุทธเจ้าไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกหน้า

ไม่มีผู้ประเสริฐสุดหรือเสมอด้วยพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระเถระรู้ว่าเทวบุตรกำลังมีจิตปราศจากนิวรณ์และมีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยู่ก่อนแล้วท่านจึงแสดงอริยสัจสี่ให้ฟังมหารัฐเทพบุตรก็น้อมจิตตามกระแสธรรมเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันผู้ไม่มีวันตกต่ำในสังสารวัฏอีกต่อไปเราจะเห็นว่าการเทียบความสว่างของรัศมีกายก็ดีอายุวรรณะสุขะพละยศหรือความเป็นอธิปไตยทั้งหลายก็ดีต้องอาศัยบุญอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเทียบกับเทพบริกายเราอื่นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้รักในการสั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่เราต้องเพิ่มทั้งศรัทธาและกำลังใจในการสร้างความดีมุ่งมั่นว่าจะสั่งสมบุญทุกอนุวินาทีอย่าให้โอกาสดีๆผ่านเลยไปต้องเก็บเกี่ยวบุญทุกอย่างทั้งทานศีลภาวนาแม้บุญเล็กบุญน้อยก็ไม่มองข้ามแล้วเราก็จะเป็นผู้มีบุญใหญ่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่167จากตอนที่แล้วมโหสถได้ทูลขออนุญาตพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะข้าพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะเห็นชาวเมืองปัญจาละเข้าไปเดินพลุกพล่านในบริเวณที่ก่อสร้างทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันและอีกประการหนึ่งฝูงช้างของข้าพระองค์ชอบเล่นน้ำเหลือเกินข้าพระองค์เกรงว่าหากช้างเหล่านั้นทำให้น้ำในแม่น้ำขุ่นชาวเมืองก็จะพากันโกรธเคืองข้าพระองค์เรื่องนี้ขอพระองค์ทรงพระกรุณาอดกลั้นอย่ากริ้วพวกข้าพระองค์เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงอนุญา

ตามที่มโหสถกราบทูลขอทุกประการมโหสถจึงได้เริ่มตระเตรียมผู้คนเป็นจำนวนเรือนหมื่นพร้อมขนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นออกจากปัญจาลนครไปยังตำบลที่กำหนดให้เป็นที่ตั้งของพระนครแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างฝั่งแม่น้ำคงคาและเมืองหลวงของปัญจาลนครจากนั้นจึงเริ่มแบ่งงานเป็นส่วนๆและแล้วภารกิจสำคัญขั้นแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นคือการขุดอุโมงค์ใหญ่ความยาวประมาณ300เส้นเริ่มตั้งแต่ภายในพระนครแห่งใหม่ไปสิ้นสุดลงตรงริมฝั่งแม่น้ำคงคามโหสถระดมคนงานราว 6,000 คนให้ช่วยกันขุดกรวดทรายและดินขนออกมาด้วยกระทงหนังขนาดใหญ่แล้วเทลงในแม่น้ำจนน้ำขุ่นคลักทำให้ชาวเมืองปัญจาลนครต่างต้องทนรับความเดือดร้อนอย่างทั่วหน้าในการก่อสร้างประตูอุโมงค์ทางเข้านั้นมีระบบปิดเปิดด้วยกลไกพิเศษคือเมื่อกดสลักอันหนึ่งเข้าบานประตูนั้นก็เปิดเมื่อกดสลักอีกอันหนึ่งบานประตูก็จะถูกปิดลงทันทีในอุโมงค์นั้นยังมีประตูขนาดใหญ่80ช่องประตูน้อย64ช่องล้วนแล้วแต่เป็นประตูกลทั้งสิ้นแต่ต่างจากประตูทางเข้าคือเมื่อเหยียบสลักเปิดประตูก็จะเปิดออกพร้อมกันหมดแต่เมื่อเหยียบสลักปิดประตูก็จะปิดพร้อมกันแม้แต่โคมไฟกว่าร้อยดวงที่รายรอบแนวอุโมงค์ก็เช่นกันเมื่อเปิดกลไกโคมไฟทุกดวงก็จะเปิดสว่างพร้อมกันและเมื่อปิดโคมไฟก็จะปิดเมื่อสนิทพร้อมกันหมดนอกจากอุโมงค์ใหญ่แล้วมโหสถยังสั่งให้ขุดอุโมงค์เล็กเป็นทางลับใต้ดินอีกทางหนึ่งตั้งต้นขุดจากพระนครแห่งนี้ไปจนถึงปัญจาลนครโดยปากอุโมงค์ไปโผล่ตรงเชิงบันไดพระมหาปราสาทของพระเจ้าจุลนีซึ่งก่อนหน้านี้นะมโหสถได้ทูลขอพระเจ้าจุลนีเพื่อนำช่างมาแก้ไขเชิงบันไดเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่มีผู้ใดรู้เลยว่านั่นเป็นปากอุโมงค์ซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่พระนครแห่งใหม่และจากพระนครแห่งใหม่เมื่อเดินต่อไปตามอุโมงค์ใหญ่ก็จะไปถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาได้อย่างสบายภายในอุโมงค์นั้นมโหสถบัณฑิตยังได้สร้างห้องบรรทมมากถึง101ห้องเรียงรายตลอดสองข้างอุโมงค์เพื่อเตรียมไว้สำหรับพระราชาทั้ง101พระองค์และในแต่ละห้องก็ให้ปูลาดพระยี่ผู้ไว้พร้อมสับที่ประทับนั่งของพระราชาแต่ละพระองค์ก็ล้วนกางกั้นด้วยพระเสวตฉัตรอย่างสมพระเกียรติใกล้กับที่บรรทมให้ตั้งรูปหุ่นสตรีไว้เหนือแผ่นเท้าสิงห์งดงามละไม้รูปจริงแม้นยังไม่ได้จับต้องรูปนั้นจะไม่รู้เลยว่าเป็นเพียงหุ่นประดิษฐ์จากเส้นปากฝ่ายจิตรกรผู้เชี่ยวชาญเชิงศิลป์ก็ตวัดปลายผู้กันบรรจงวาดจิตรกรรมฝาผนังอย่างสุดฝีมือทั้งภาพเท้าสักกะเทวาธิราชแวดล้อมด้วยเหล่าเทพยดาทั้งผองภาพเขาสัตบริพันธ์สาครมหาสาครป่าหิมพานต์และทวีปทั้งสี่รายล้อมแกนกลางคือขุนเขาพระสุเมรุอันมหึมา

ภาพสระน้อยใหญ่มีสระอโนดาตเป็นต้นมโนศิลาพระจันทร์พระอาทิตย์และภาพสวงสวรรค์กามาวจรทั้ง6ชั้นมีจาตุมหาราชิกาเป็นเบื้องต้นและปรินิมมิตวสวัตตีเป็นที่สุดศิลปะทั้งหมดนี้นะล้วนประณีตงดงามวิจิตรการตาจนสุดจะพรรณนาราวกับชะลอสุธรรมาเทวสภาให้มาปรากฏเหนือผนังอุโมงค์โดยแท้แม้แต่พื้นอุโมงค์ยังให้โรยกรวดทรายสีเงินเกลี่ยกระจายไปทั่วบริเวณเมื่อต้องแสงไฟก็เปล่งประกายระยิบระยับจับตาเมื่อแหงนดูตามช่องเบื้องบนจะเห็นปฐุมชาติห้อยย้อยระย้าอยู่เรียงรายแต่ละช่วงต่อของอุโมงค์ยังให้แขวนพวงผู้กลิ่นประดับประดาด้วยพวงบุปผานานาพันธุ์หอมตลบอบอวลไปทั่วบริเวณขณะที่งานตกแต่งภายในอุโมงค์กำลังจะสำเร็จลงมโหสถก็ได้ทราบข่าวดีว่าอานันทอมาตย์พร้อมช่าง300คนซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปนำไม้ที่จะใช้สร้างวังมาบัดนี้ได้บรรทุกไม้ที่ต้องการลงเรือ300ลำล่องมาตามแม่น้ำคงคาจวนจะมาถึงท่าในอีกไม่ช้าครั้นล่องเรือมาถึงท่าแล้วอานันทอมาตย์ก็สั่งให้ช่างลำเลียงไม้ออกจากเรือแล้วเร่งขนไปส่งถึงที่ตามคำสั่งของมโหสถเมื่อมโหสถได้รับไม้เรียบร้อยแล้วก็ให้ช่างเริ่มลงมือประกอบไม้ขึ้นเป็นพระตำหนักทันทีส่วนเรือทั้ง300ลำนั้นมโหสถได้สั่งให้นำไปซ่อนไว้ในที่ปลอดภัยพร้อมกำชับว่าพวกท่านจงอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังคำสั่งของเราเมื่อใดที่เราสั่งให้นำเรือมาพวกท่านก็จงอย่ารอช้ารีบนำมาให้เราทันทีการก่อสร้างนครแห่งนี้ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา4เดือนเต็มโดยมีประการกำแพงล้อมรอบสูงถึง18ศอกโรงพักพลมีป้อมประตูเรียงรายเป็นระยะสลับด้วยซุ้มประตูเมืองที่มั่นคงภายในกำแพงเมืองมีโรงช้างโรงม้าและราชพาหนะทั้งหลายมีสระบกขรณีโอบล้อมบริเวณพระราชนิเวศมองไกลๆเหมือนที่ประทับนั้นลอยโดดเด่นอยู่เหนือผืนน้ำส่วนภายนอกกำแพงก็ให้ขุดคูล้อมถึง3ชั้นได้แก่คูน้ำคูเปลือกตมคูแห้งตามลำดับเมื่อภารกิจทุกอย่างสำเร็จแล้วมโหสถจึงได้ส่งทูตไปทูลเชิญพระเจ้าวิเทหราชให้เสด็จมาสู่ปัญจาลนครฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระหทัยจดจ่อรอคอยมานานหลายเดือนว่าเมื่อไหร่หนอมโหสถจึงจะส่งข่าวมาสักทีดังนั้นเมื่อทรงสดับคำทูลเชิญของมโหสถก็ทรงโสมนัสเป็นล้นพ้นพระองค์ไม่ได้ทรงรอช้ามีพระกระแสรับสั่งให้จัดขบวนเสด็จให้พร้อมที่จะเคลื่อนขบวนได้ทันทีแต่ทว่าการเสด็จในครั้งนี้พระองค์ไม่ทรงทราบมาก่อนเลยว่าเป็นแผนการของพระเจ้าจุลนีที่จะลอบปลงพระชนพระองค์ส่วนว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเดินทางมาถึงปัญจาลนครนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

อาชีพหมอเป็นอาชีพที่มีทั้งความดีใจและเสียใจเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งหมอจะทราบซึ่งในคำพูดนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะหากคนไข้ผู้อยู่ในความดูแลต้องเสียชีวิตเพราะการที่หมอรักษาคนไข้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันหากหมอได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้อย่างดีที่สุดแล้วหมอก็จะรู้สึกดีใจ alert และเหตุผลในการเลือกเรียนหมอของลูกก็เช่นกันคือในความคิดของลูกหมอเป็นอาชีพที่เปิดโอกาสให้ลูกได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในสังคมไทยสูงมากด้วยเหตุนี้ทำให้ลูกต้องใช้ความเพียรในการอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อสอบเข้าคณะแพทย์จุฬาให้ได้ซึ่งก็ได้จริงๆครับและณที่นั้นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นในหนทางการสร้างบารมีเพราะลูกได้บวชธรรมทายาทได้ทำกิจกรรมชมรมพุทธและก็เป็นประธานชมรมพุทธซะด้วยครั้นเมื่อลูกเรียนจบก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการรักษาคนไข้พร้อมกับได้นำมาใช้ในการสร้างบารมีอย่างเต็มกำลังโดยการมาช่วยรับบุญรักษาบุคลากรของวัดในชมรมรัตนเวชลูกได้รักษาการป่วยแบบเฉียบพลันของพระอาจารย์รูปหนึ่งที่วัดซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเดินทางไปเรียบร้อยแล้วแต่ภาพการมรณภาพของท่านยังคงติดตาและยังความรู้สึกเศร้าสลดมาสู่ลูกจนถึงทุกวันนี้เพราะท่านเพิ่งมาบวชอยู่ในวัดได้เพียงหนึ่งพรรษาขณะพอท่านเข้ามาบวชซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทางการสร้างบารมีอย่างเข้มข้นที่กำลังจะไปได้อย่างสวยหรูแต่อยู่ๆก็พบว่าท่านมีการไอแห้งๆเป็นระยะผลจากการตรวจฟิล์มเอ็กซเรย์ปรากฏว่าท่านมีการเหมือนคนเป็นวันละโลกแต่ดูจากภายนอกแล้วท่านก็ปกติแข็งแรงนะยิ้มแย้มเบิกบานเล่าธรรมะได้คล่องซึ่งลูกก็ได้ติดตามเฝ้าระวังอาการท่านในการถวายยารักษามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลาได้10วันแต่จู่ๆท่านก็มีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างน่าประหลาดท่านไอทีและหอบอย่างหนักจนต้องนำท่านเข้าพักในห้อง ICU ทันทีเพราะผลจากการตรวจของห้องปฏิบัติการยืนยันว่าท่านเป็นโรคปอดอักเสบชนิดรุนแรงและติดเชื้อจนเชื้อลามเข้าสู่กระแสเลือดด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ท่านได้มรณภาพจากไปอย่างกระทันหันมากๆจนตัวลูกเองก็ตั้งตัวไม่ติดแต่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพลูกก็ได้ทำดีที่สุดโดยการทำให้ท่านอยู่ในบุญนำเทศธรรมะและเทศสวดมนต์เปิดให้ท่านฟังตลอดเวลาจนกระทั่งท่านจากโลกนี้ไปด้วยอาการสงบซึ่งคนไข้เคสนี้เองยังความสะเทือนใจและความเครียดมาสู่ลูกมากในฐานะที่ลูกเป็นแพทย์ผู้รักษาเพราะลูกทำใจได้ยากกับการจากไปของนักสร้างบารมีคนสำคัญของวัดส่วนคนไข้รายต่อไปอีกคือคุณพ่อของลูกเองแต่เป็นคนจีนที่มีพื้นฐานจิตใจดีแต่โชคร้ายที่ทั้งชีวิตของท่านได้รับความทรมานจากโรคภัยที่ร้ายแรงแต่ไม่เว้นในแต่ละช่วงของชีวิตคือสมมติเราเป็นท่านเนี่ยเราลองนึกวัยหนุ่มอายุ21ปีป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับมีอาการทางประสาทอายุ21เป็นอาการทางประสาทเพราะภาวะเครียดเรื่องงานจนต้องเข้ารักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าทางศีรษะต้องช็อตอยู่นานเป็นปีถึงจะมีอาการดีขึ้นพอการนั้นดีขึ้นอายุ36ป่วยด้วยโรคที่ร้ายแรงมากในสมัยนั้นคือวัณโรคคุณพ่อมีอาการหนักมากถึงขั้นไอเป็นเลือดเหนื่อยหอบอย่างหนักแต่กลับมาหายได้จากการฉีดยารักษาด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องอายุ40มาอีกแล้วป่วยอีกมีอาการปวดไหล่ซ้ายทรมานทรนทรายมากไปหาหมอกี่หมอก็ไม่หายจะต้องพาไปหาพระมาหาหมอพระที่มีวิชาทางไสยเวชพระบอกว่าคุณพ่อโดนของเพราะท่านชำนาญในเรื่องนี้จึงรักษาด้วยวิธีทางไสยเวชก็หายเป็นปกติได้อย่างน่าประหลาดพ่ออายุได้65ปีก็มีอาการปวดท้องตาเหลืองตัวเหลืองปัสสาวะเป็นสีเข้มน่าจะเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีและท่อน้ำซึ่งลูกให้คุณพ่อเขารักษาด้วยการผ่าตัดในขณะเดียวกันก็ตรวจพบว่าท่านเป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบี
ซึ่งการเป็นพาหะนั้นก็คือเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าไปอาศัยอยู่ที่ตับแล้วก็ค่อยทำลายตับอย่างช้าๆแต่ที่คนไข้จะไม่แสดงอาการของโรคอย่างเด่นชัดเพราะดูเผินๆคนไข้จะมีสุขภาพดีเหมือนคนปกติทั่วไปแต่จะมีอาการเหนื่อยและอ่อนเพลียง่ายซึ่งคนไข้จะเป็นพาหะนี้มีเปอร์เซ็นต์การหายขาดจากโรคน้อยมากแล้วก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งตับสูงมากกว่าคนปกติถึง200เท่าและผลพวงต่อมาของโรคนี้เองเมื่อคุณพ่ออายุ72ปีท่านก็เริ่มมีอาการผอมลงและเหนื่อยมากและตรวจพบมะเร็งตับมีขนาดโตถึง13เซนมีเลือดออกในกระเพาะอย่างมากถ่ายจรามาเป็นสีดำต้องใส่สายล้างท้องน้ำซ้ำมีโรคแทรกซ้อนคือปอดติดเชื้อทำให้ต้องย้ายเข้าห้อง ICU โดยด่วนซึ่งพอคุณพ่อเข้าห้อง ICU แล้วคุณพ่อจะลืมตาตลอดเวลาทำอย่างไรก็ไม่ยอมหลับตาจะลูกจะเอาผ้าก๊อซมาปิดให้ท่านและในช่วงนั้นลูกพยายามทำให้ใจของท่านเป็นบุญมากที่สุดคือเอา MP3 ที่เป็นธรรมะของครูบาอาจารย์ให้ท่านฟังลูกนิมนต์พระอาจารย์

ช่วงท้ายที่คุณพ่อป่วยนี้ก่อนที่คุณพ่อจะตายเราได้พาคุณพ่อมาวัดสร้างบุญทุกบุญอย่างตลอดต่อเนื่องได้พาท่านมาวัดทุกวันอาทิตย์มานั่งสมาธิกับคุณครูแม่ใหญ่แล้วก่อนจะกลับบ้านทุกครั้งลูกก็พาท่านไปที่มหาธรรมกายเจดีย์และบอกรหัสชีวิตท่านว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปให้มาเวียนประทักษิณรอบเจดีย์เพราะบนเจดีย์นี้มีองค์พระบนโดมของพ่อสุดยอดลูกเลยมีองค์พระภายนอกมีองค์พระแกนกลางที่ลูกสร้างให้ซึ่งพ่อก็รับรู้ทุกครั้งที่ลูกบอกครับจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านจากไปด้วยอาการสงบด้วยวัย74ปีคุณแม่ของลูกเป็นคนแท้งลูกง่ายแท้งลูกเป็นหนึ่งคนแล้วก่อนที่ท่านจะตั้งท้องตัวลูกเองขณะที่ท่านตั้งท้องตัวลูกก็มีอาการเลือดไหลตลอดจนกระทั่งถึง7เดือนแต่เมื่อคลอดลูกออกมาแล้วตัวลูกกลับปกติสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกอย่างปัจจุบันคุณแม่เป็นโรคเคริมสะโพกขวาเป็นให้หายอาการแสบๆร้อนๆอีกทั้งคุณแม่ยังเป็นโรคปวดเข่าอย่างมากคือโรคนี้คุณแม่เป็นมาตั้งแต่เด็กต้องทำงานหนักมากตั้งแต่อายุได้เพียง8ขวบแต่ปัจจุบันหาหมอมาทุกแผนแล้วทั้งๆที่ลูกก็เป็นหมอเองก็ยังไม่สามารถรักษาท่านให้หายขาดได้ครับคำถามอุปกรรมใดทำพระอาจารย์เป็นโรคปอดติดเชื้อและมรณภาพอย่างกระทันหันบุญการบวชช่วยชีวิตต่อชีวิตท่านได้บ้างหรือไม่หากท่านไม่บวชจะเป็นอย่างไรครับและสิ่งสำคัญคือตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมท่านถึงพึงพอใจในเพศนักบวชมากแต่กลับได้มาบวชช้าบุพกรรมใดทำคุณพ่อเป็นโรคประสาทต้องช็อตถูกช็อตไฟเพื่อรักษาบุพกรรมใดทำให้ท่านเป็นวันโรคและบุญใดที่ทำให้ท่านหายทั้งๆที่ในสมัยนั้นคนที่เป็นโรคนี้ตายเป็นส่วนใหญ่

ือไม่ทำไมถึงหายได้ด้วยวิธีทางสายเวทครับอุปกรรมส่วนใหญ่ของคนไทยจำนวน 10% ได้เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีคืออะไรและอุปกรรมของผู้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแบบเป็นพาหะกับแบบไม่ได้เป็นพาหะไม่ได้เป็นพาหะคือเป็นแล้วหายสนิทและแถมยังมีภูมิคุ้มกันโรคนี้อีกด้วยคนไข้สองกลุ่มนี้มีอุปกรรมต่างกันอย่างไรครับและจะตั้งทำบุญอะไรที่จะไม่ให้วิบากกรรมของโรคนี้ส่งผลในชาติต่อไปบุพกรรมใดทำคุณพ่อเป็นปาหะไวรัสตับอักเสบแบบที่ภายหลังกลายเป็นมะเร็งตับตายครับซึ่งเคสนี้เนี่ยมีบุพกรรมต่างกับผู้ที่เป็นปาหะเหมือนกันแต่สุดท้ายไม่เป็นมะเร็งตับเลยตลอดชีวิตอย่างไรครับ

ทุกวันอาทิตย์ครับทำไมขณะคุณพ่อเข้าห้องไอซียูนะท่านลืมตาตลอดเวลาแต่มีกตินิมิตก่อนตายเป็นอย่างไรตายแล้วก็ได้มาที่มหาธรรมกายเจดีย์หรือไม่ตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมครับลูกอยาก SMS ถึงท่านว่าลูกรักและคิดถึงท่านมากท่านมีอะไรฝากบอกแม่และลูกไหมครับบุพกรรมแต่ตายคุณแม่เนี่ยแท้งง่ายและมีเลือดออกมากตอนตั้งท้องตัวลูกครับลูกและคุณแม่มีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรบุพกรรมใดทำให้คุณแม่เป็นโรคเริมและโรคข้อเข่าอักเสบ

พราะเกิดจากกรรมปานาติบาตหลายอย่างมารวมกันจ้าโดยเฉพาะพุทธนาที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ท่านนี้เนี่ยได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกทำการรบฆ่าข้าศึกตายเป็นจำนวนมากได้ทรมานข้าศึกได้จับหัวข้าศึกกดลงไปในน้ำเนี่ยจนสำลักน้ำตายวิบากกรรมดังกล่าวเนี่ยมาส่งผลบุญบวชก็ช่วยยืดอายุขัยยาวขึ้นมาหน่อยเพราะบวชตอนอายุมากแล้วทำให้วิบากกรรมตัดรอนได้ง่ายมรณภาพแล้วก็กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตนอกเพราะบุญบวชยังไม่พอถึงจุดที่จะอยู่เขตในพุทธนันท์ที่ผ่านมาก็ตัดสินใจมาบวชช้าเหมือนชาตินี้แหละก็จะคิดออกคุณพ่อไปโรคประสาทต้องถูกช็อตด้วยไฟฟ้าเรากำในอดีตดื่มสุรานี่พระเจ้าเมามาแล้วก็ทุบซ้อมคนในบ้านบ้างผู้อื่นบ้างคนเมาก็อย่างเงี้ยจะทำให้เขาบาดเจ็บมาส่งผลที่เป็นโรคประสาทไม่ใช่โรคประสาทมาจากการดื่มสุราส่วนการทุบซ้อมผู้อื่นก็ทำให้ถูกช็อตด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นวิธีการรักษาในยุคนี้ทำให้อาการดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เป็นวัณโรคและหายได้เพราะกำเนิดอดีตได้ดื่มเหล้าสูบยาเส้นฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทรมานสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อฆ่าโดยให้มันตากแดดตากฝนวิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลแต่มีความรู้แบบหมอพื้นบ้านในยุคนั้นจึงช่วยเหลือเรื่องอยู่ยารักษาเพื่อนบ้านบุญนี้มาช่วยตัดรอนวิบากกรรมให้หายได้จ้ะถ้าบวชหลายซ้ายมากจะหายได้โดยสายเวทเพราะกรรมในชาติที่เป็นขี้เมาเนี่ยและชอบชกต่อยผู้อื่นมาส่งผลให้ปวดไหล่ซ้ายไม่ได้โดนของจ้ะถ้าไม่ได้โดนของนะแต่หายได้เพราะบุญที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ถ้าเป็นหมอพื้นบ้านเนี่ยรักษาผู้ไข้โดยยูกยาบุญนี้มาช่วยตัดรอนวิบากทำให้หายคนไทยที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีจำนวน 10% เพราะกรรมในอดีตทรมานสัตว์กับดื่มสุราหรือเลี้ยงสุราผู้อื่นเป็นหลักพูดง่ายๆคือผิดศีลข้อที่1กับข้อที่5มารวมส่งผลเนี่ยคนที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีเพราะกรรมดังกล่าวที่มีมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นพาหะจ้ะคนที่ไม่ได้เป็นพาหะคือเป็นแล้วหายสนิทแถมมีภูมิคุ้มกันโรคด้วยเพราะมีวิบากกรรมดังกล่าวบางกว่าผู้ที่เป็นปาหะนั่นเหรอจ๊ะต้องทำบุญทุกบุญนี่ไหมจ๊ะทั้งทานศีลภาวนาโดยเฉพาะยารักษาโรคและปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆและอธิษฐานจิตพ้นจากวิบากกรรมส่วนกายหยาบก็ให้คุณหมอท่านรักษาไปคุณพ่อเป็นปาหะไวรัสอับอักเสบบีและภายหลังเป็นมะเร็งตับตายเพราะกรรมปานาติบาตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มฆ่าขายและเลี้ยงสัตว์เอาไว้ให้ขายค่าให้ไว้ค่าขายและขายเขาค่าโดยปล่อยให้มันตากแดดตากฝนไม่ดูแลอย่างดีเพราะกรรมดื่มสุราดังกล่าวเนี่ยมารวมส่งผลจ้ะส่วนผู้ที่เป็นปาหะแต่ไม่เป็นมะเร็งตับเพราะกรรมปานาติบาตของเขาหย่อนกว่าของคุณพ่อจ้ะแต่กรรมสุราเยอะแต่กรรมปฏิบัติหย่อนคุณพ่อเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีเพราะกรรมเก็บความโกรธไว้ในใจความขุ่นมัวค้างๆได้มาส่งผลใหญ่จนสุดท้ายชีวิตผู้ป่วยแทบทุกคนต้องเป็นหลายๆโรคขึ้นมาอย่างพร้อมกันทีเดียวเพราะเมื่อผู้ป่วยจะหมดอายุไขสังขารก็ได้จะแตกดับก็ทำให้ระบบทุกอย่างในร่างกายมันรวนทำให้โรคที่อยู่ในกายเนี่ยได้ช่องแทรกเพราะโรคมันมีอยู่ในกายของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วคุณพ่อมีชีวิตวัยต้นลำบากมากพี่น้องไม่รักเลยแต่บ้านปลายชีวิตกลับสุขสบายและมีโอกาสได้สร้างบุญมากเพราะการตระหนี่ในช่วงต้นของชีวิตในอดีตช่วงต้นตระหนี่ประสงค์ผลในชีวิตลำบากใน

วัยต้นอีกทั้งไม่ได้ประกอบจิตเมตตาสงเคราะห์ญาติไม่ได้สงเคราะห์ญาติเลยก็เลยไม่มีญาติมาสงเคราะห์ตัวไม่ทำทานโดยความเคารพจึงทำให้พี่น้องไม่รักท่านแต่บุญทำทานในชาติอื่นก็มาตามส่งผลแต่ว่าส่งผลช้าเพราะมาปิติยินดีในการทำบุญในภายหลังในชาตินั้นเราจะได้รับอานิสงส์จากการพาพ่อแม่มาวัดทุกวันอาทิตย์โดยย่อนะจ๊ะคือชาติต่อไปก็จะได้มีบุพการีที่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ครอบครัวกัลยาณมิตรจะสนับสนุนการคาวาสร้างบารมีของลูกอีกทั้งจะปิดอบายไปสวรรค์จ้ะเป็นต้นนี่เป็นต้นจ้ะคุณพ่อเข้าห้อง ICU ลืมตาตลอดเวลาเพราะโรคภัยไข้เจ็บทำให้ประสาทตาค้างก่อนตายมีคตินิมิตสายสว่างนึกถึงบุญได้ใจผ่องใสแต่ก็ไม่ได้มาที่เจดีย์หรอกนะเพราะไม่ได้เจริญภาวนาเต็มที่ท่านตายแล้วแบบหลับและตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ด้วยบุญที่ทำให้ท่านและให้ท่านทำในช่วงท้ายของชีวิตจ้ะท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจึงทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นมีสภาพดีขึ้นในทุกๆด้านจ้ะท่านปลื้มใจมากและรู้ว่าทำไมได้ลูกเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านก็คงไม่มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้จึงซาบซึ้งในตัวลูกมาก็นี้ท่านซาบซึ้งนั่งบนรัตนบัลลังก์ยิ้มไปยิ้มมาคุณแม่แท้งง่ายและมีเลือดออกมากตอนตั้งท้องตัวลูกเพราะมีเศษกรรมที่ช่วยพาเพื่อนไปทำแท้งมาส่งผลไงตัวลูกเองก็มีเศษกรรมแนะนำให้คนไปทำแท้งเนี่ยติดมาแต่มีบุญช่วยรักษาผู้อื่นให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและช่วยเอาไว้แต่ไม่ได้มีบุพกรรมร่วมกันมาแต่ไม่มีบุพกรรมร่วมกับคุณแม่มาแต่มีกรรมคล้ายๆกันคุณแม่เป็นโรคเริมและโรคข้อขาอักเสบละกรรมในอดีตมีวจีกรรมที่พูดทำให้เขาเสียหายเจ็บแสบรวมกับกรรมแกล้งทรมานสัตว์แต่น้ำร้อนราดไล่สุนัขที่มาเพ่นพ่านแถวใกล้ๆที่ตนเองทำอาหารในอดีตมาส่งผลให้เป็นโรคเริมส่วนข้อขาอักเสบนั้นก็เกิดจากกรรมใช้แรงงานทาสหนักเศษกรรมนี้มาส่งผลจะแก้ไขก็จะต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศลให้ผู้ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ะเวลาลูกจะได้อะไรหรือสำเร็จอะไรสักอย่างจะต้องบากบั่นทำในสิ่งนั้นด้วยตนเองด้วยความยากลำบากมากเพราะชาติก่อนที่ลูกจะมาสร้างบารมีกับหมู่คณะตัวลูกเนี่ยมักจะเชื่อเรื่องที่จะทำให้ว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ได้ต้องหนึ่งสมองสองมือเท่านั้น only และไม่เชื่อเรื่องผลแห่งบุญด้วยว่าไม่เชื่อว่าบุญนี้จะมีส่วนทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภพชาติต่อไปดังนั้นจึงไม่ค่อยได้ทำบุญในช่วงนั้นนะจ๊ะช่วงก่อนเจอหมู่คณะจะแก้ไขชาตินี้ต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนามากๆรักษาฐานจิตให้ดีในทุกๆเรื่องจ้ะตลอดเวลาที่ลูกเป็นแพทย์ลูกพยายามรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุดแต่บางครั้งเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยไม่ตั้งใจหรือพยายามวินิจฉัยโรคแต่ก็วินิจฉัยไม่ได้นะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตไปก่อนนั้นลูกก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ป่วยเพราะลูกก็ไม่ได้มีเจตนานะลูกตั้งใจดีนะแต่ว่ามันทำดีไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจลูกก็ต้องพยายามทำหน้าที่ของแพทย์ให้สมบูรณ์โดยการรักษาผู้ไข้ผู้ป่วยทั้งกายและใจคือทางกายลูกก็รักษาไปตามหลักวิชาของแพทย์ส่วนทางใจก็ให้แนะนำผู้ป่วยให้รู้ว่าโรคทั้งหลายล้วนเกิดจากวิบากกรรมทั้งสิ้นคนเรานะมีความเจ็บความตายเป็นธรรมดาดังนั้นก็ให้แนะนำผู้ป่วยรักษาใจโดยการระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำมาว่าคุณต้องนึกถึงบุญที่ทำมาคุณนึกออกไหมแต่คุณนึกไม่ออกคุณสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาตรงนี้สิคุณสมาทานศีลห้าสิถ้าลูกทำอย่างนี้ลูกก็จะได้ชื่อว่าเป็นคุณหมอพระโพธิสัตว์จ้ะซึ่งก็จะมีอานิสงส์ใหญ่ได้ทั้งความแข็งแรงอายุยืนยาวได้ทั้งปัญญาบารมีเพราะว่าแนะนำผู้ใครได้ดวงปัญญา

จะมีดวงตาเห็นธรรมด้วยแล้วก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคุณแม่สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงส่วนตัวลูกเองในเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหมอทหารหรือเสนารักษ์ของพระราชาองค์ที่ออกบวชภายหลังก็ได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่และช่วยดูแลเพื่อนสหธรรมิกยามเจ็บไข้ได้ป่วยมีผลการปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระในตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้อย่างสบายจ้ะแล้วก็ได้ลงมาสร้างบารมีหมู่คณะสองรอบจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: โอวาทในพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิหลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการมายังคณะพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาและเจ้าหน้าที่ผู้นำบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกการที่ท่านทั้งหลายได้เป็นตัวแทนของหมู่คณะออกทำหน้าที่เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำพามวลมนุษยชาติทั้งหลายให้รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายณดินแดนต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่ประดุจดวงตะวันผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกหลวงพ่อจึงขออนุโมทนาในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคณะทำงานทุกรูปทุกคนที่ต้องออกไปทำหน้าที่ด้วยจิตใจอันเข้มแข็งและทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
1: สาธุ
0: เพื่อสืบสานมโนปนิธานและดำเนินตามนโยบายของหมู่คณะซึ่งย่อมเป็นที่รับทราบและตระหนักดีว่าท่านทั้งหลายย่อมพบกับสิ่งที่แปลกใหม่และท้าทายหลายประการไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่อากาศอาหารวัฒนธรรมตลอดจนความไม่สะดวกสบายแต่ท่านทั้งหลายก็หยัดสู้และอดทนจนเอาชนะสิ่งดังกล่าวมาได้อย่างน่าชื่นชมสำหรับปัจจัยที่จะทำพิธีมอบถวายในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยดำริของหลวงพ่อธรรมชโยอันถือเป็นกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งหลายซึ่งได้รับถวายมาจากเจ้าภาพผู้ใจบุญที่มีความศรัทธาและปรารถนาที่จะสืบต่อลมหายใจของเหล่าพุทธบุตรและขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะฟื้นฟูศีลธรรมโลกและนำพาชาวโลกทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมกายโดยพลันในที่สุดนี้หลวงพ่อขออาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ได้โปรดอำนวยพรให้คณะพระภิกษุและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกทุกรูปทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกาย มีสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

ในการไปทำหน้าที่ของพวกเราในต่างแดน ต่างประเทศก็ดีทั่วประเทศไทยก็ดีสิ่งที่เราทำไปนี้ว่าที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งมอบหน้าที่เอาไว้ให้ไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปทำก็ไปทำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้หน้าที่ชาวพุทธทุกหมู่เหล่าเอาไว้ว่าเมื่อใครก็ตามจะประกาศตัวเป็นพุทธบริษัทสี่จะเป็นภิกษุจะเป็นภิกษุณีจะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาพระองค์ทรงมอบหน้าที่เอาไว้สี่ประการหนึ่งศึกษาธรรมเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วนะพระองค์ได้ทรงสั่งทรงสอนไว้ว่าอย่างไรเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วโลกทั้งโลกคือคุกแต่เป็นคุกที่ไม่มีกำแพงได้ทำให้คนทั้งโลกมองไม่ออกว่าโลกทั้งโลกคือคุกแต่จากการตรัสรู้ธรรมของพระองค์ทำให้พระองค์รู้แจ้งชัดจึงต้องการให้ชาวโลกได้รู้ตัวแล้วก็ตื่นตัวขึ้นมาวันนี้โลกทั้งโลกนั่นคือคุกนะและเป็นคุกที่โหดคือไม่ว่าใครติดคุกอยู่ในนี้แม้ตายแล้วก็ยังไม่หมดกลับมาเกิดอีกก็ยังมาติดคุกต่อแล้วเราก็ติดคุกมานับพบนับชาติไม่ถ้วนที่ว่านับพบนับชาติไม่ถ้วนนั้นมันเป็นยังไงก็ได้ทรงอุปมาเอาไว้ให้ว่าแค่น้ำตาที่ร้องไห้ในชาติที่เป็นคนนะของแต่ละคนถ้ามีใครเก็บเอาไว้ให้น้ำตานั้นจะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรจะอีกน้ำนมมารดาที่เราดื่มเรากินกันตั้งแต่ชาติแรกจนกระทั่งมันนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ถ้ามีใครเก็บเอาไว้ให้ของแต่ละคนก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกเหมือนกันแต่ถ้าใครจะเก็บกระดูกของเราในชาติที่เป็นคนชาติที่เป็นอย่างอื่นนะไม่ต้องพูดถึงเฉพาะชาติที่เป็นคนกระดูกกองสูงเป็นภูเขาเลยนี่ก็เป็นความโหดของคุกคือโลกที่เราติดอยู่นี้เพราะฉะนั้นตัวของเราแต่ละคนก็คือนักโทษประหารและเป็นนักโทษประหารที่โหดก็คือทุกคนรู้นะจะต้องถูกประหารจะต้องตายอยู่ในคุกนี้แต่ไม่รู้วันตายท่านรู้วันตายแต่ก็รู้แล้วรู้รอดแปลว่าเราเหลือเวลาอีกเท่านั้นเท่านั้นจะทำอะไรก็จะได้ทำให้มันเต็มไม้เต็มมือแต่ก็ไม่รู้วันตายเพราะฉะนั้นจะทำอะไรให้เต็มไม้เต็มมือก็เอ๊ะแล้วเวลามันจะให้เรามากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้มันจึงทำอะไรไม่ค่อยจะเต็มไม้เต็มมือเพราะฉะนั้นเราเป็นนักโทษรอประหารในสภาพของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้

ถ้าว่าอีกทีหนึ่งพวกเราแต่ละคนไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นคนก็มีสภาพไม่ต่างกับเป็ดไก่ในฟาร์มที่เขาเลี้ยงเอาไว้นั่นแหละคือรอวันประหารการที่จะมีใครรอดออกไปจากคุกนี้ไม่ง่ายเพราะปรากฏว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาแต่ละพระองค์นะพระองค์ตั้งใจนะขนไปให้หมดโลกเลิกติดคุกกันไปสักทีเพราะคุกนี้มันทรมานอย่างที่ว่านี้และกว่าพระองค์พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะรู้ตัวก็พระองค์ก็ใช้เวลานานและพอรู้ตัวกว่าจะเตรียมตัวเพื่อแหกคุกออกไปได้ก็ใช้เวลาเป็นอสงไขยอสงไขยกับอย่างที่พวกเราชาวพุทธได้เคยเรียนรู้กันมาแต่เมื่อถึงเวลาพระองค์แหกคุกออกไปได้ปรากฏว่าชาวโลกที่อยู่ในคุกนี้บางตัวบางทีบางคนก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองติดคุกเพราะฉะนั้นชวนให้ออกไปก็ไม่ออกที่รู้ตัวจะออกจะตามไปด้วยพวกหนึ่งเตรียมตัวพร้อมก็ตามไปเลยปฏิบัติธรรมทำใจหยุดใจนิ่งเดินมรรคมีองค์แปดเข้าถึงพระธรรมกายปราบกิเลสได้หมดเสด็จออกไปกับพระองค์ปะบางคนบางท่านเตรียมตัวมาไม่ดีนักก็เอายังออกไปไม่ได้มีทั้งพร้อมจะออกไปมีทั้งเตรียมตัวไม่พร้อมก็ฝึกซ้อมรอพระพุทธเจ้าเบื้องหน้าแล้วค่อยไปบางพวกชวนเท่าไรก็ไม่ไปเพราะมองไม่ออกเหมือนอย่างกับพ่อขึ้นอยู่บนตึกชั้นบนเรียกให้ลูกตามขึ้นมาบนตึกนี้บนดาดฟ้านี้ไอ้ลูกโตๆมันก็วิ่งขึ้นมาไอ้พวกที่ยังเล็กน้อยมันก็ค่อยๆ คลานขึ้นมาไม่อยู่กลางบันไดมึงแต่ไอ้ลูกคนเล็กเลยมันนั่งเล่นเฉยอยู่ตีนบันไดนั่นเองเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่มานี่คือสภาพสัตว์โลกที่เป็นอย่างนี้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็มองเห็นธาตุธรรมว่าชาวโลกเขาเป็นอย่างนี้กันแล้วพระองค์ทำอย่างไรก็ทรงมอบหน้าที่ให้รู้ตั้งแต่ต้นกันทีเดียวว่าใครมาเป็นชาวพุทธนะหนึ่งต้องรีบศึกษาธรรมนะว่าจริงๆตัวเองติดคุกเป็นนักโทษรอประหารอยู่ศึกษาแล้วรู้แล้วก็ยังอีกนั่นแหละพวกหนึ่งรู้แล้วเอาไว้คุยพวกหนึ่งรู้แล้วเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพวกหนึ่งรู้แล้วก็กระเวงกระวาดไปทำตามคำสั่งข้อที่สองคือศึกษาธรรมแล้วไม่ศึกษาเปล่านำธรรมะที่ศึกษานั่นแหละมาปฏิบัติให้ได้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วเพราะพระองค์ตรหนักดีว่าพระองค์เอง

ได้แต่บอกทางได้แต่ชี้ทางบอกวิธีแหกคุกออกไปชี้วิธีปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนให้แต่การที่จะแหกคุกออกไปได้นี้เป็นหน้าที่ของแต่ละคนต้องทำเองพระองค์อุ้มไปไม่ได้ต่างคนต่างต้องช่วยตัวเองทั้งสิ้นอย่างที่เราชาวพุทธได้ยินคำสั่งคำสอนที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องช่วยตัวเองคนอื่นช่วยไม่ได้พ่อแม่พี่น้องเทวดาที่ไหนช่วยไม่ได้ทั้งนั้นล่ะขนาดพระองค์ยังช่วยมันได้ได้แต่ชี้ทางให้เพราะฉะนั้นก็ต้องเมื่อศึกษาธรรมแล้วก็ต้องนำธรรมะที่ทรงสั่งทรงสอนนั้นมาปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติก็หัวใจจริงๆก็อย่างที่พวกเราเนี่ยแหละกำลังช่วยกันช่วยกันอยู่ทุกวันนี้ช่วยกันประกาศให้ชาวโลกรู้ด้วยช่วยกันเตือนตัวเองด้วยคือที่สวดกันอยู่ในธรรมจักรกันอยู่ทุกวันนั่นแหละเป็นพันพันล้านจบจะให้ได้หมื่นได้แสนล้านจบกันให้ได้ทั่วโลกให้ได้อยู่นี่สวดกันคล่องเลยวิธีปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิท่องกันได้คล่องกันพวกเราซึ่งก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งด้วยกับทุกรูปกับทุกคนนั่นแหละที่สวดกันแล้วก็ช่วยกันตามคนมาสวดกันทั่วโลกอยู่นี่แต่สวดกันแล้วนี่แหละจะสามารถเข้าถึงธรรมภายในพระธรรมกายภายในได้แล้วยังมีทั้งได้และไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะสรุปไม่ลงอีกเหมือนกันว่ามรรคมีองค์8ที่สวดนั้นน่ะโดยจริงๆแล้วมันจะให้เป็นอะไรยังไงมั่งโดยหลักการพรรู้แต่ลึกๆจริงๆก็ไม่รู้รู้แต่ว่านั่นแหละปฏิบัติตามมรรคมีองค์8แล้วจะทำให้ละชั่วทำดีใจผ่องใสหมดกิเลสไปนิพพานได้พระเดชพระคุณหลวงปู่จึงได้เมตตาสรุปให้บอกไอ้ที่ปฏิบัติต่อปฏิบัติกันน่ะได้สัตว์ได้ส่วนทั้ง8อย่างแล้วแล้วก็ใจจะหยุดใจจะนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายนั่นแหละพอหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วก็หนทาง

พระนิพพานเปิดเลยถูกส่วนขั้นต้นดวงปฐมอนัตมรรคจะเกิดขึ้นมาเข้ากลางของกลางไปนั่นแหละเดี๋ยวก็ถึงพระธรรมกายในตัวเดี๋ยวพระธรรมกายก็พาไปเองละเอาก็โดยสรุปขั้นต้นหลวงปู่ก็สรุปให้อย่างนี้ผู้ที่มีสติปัญญามากฝึกตัวข้ามภพข้ามชาติมามากก็ทำตามได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พบพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยตัวจริงตัวจริงเสียงจริงของหลวงปู่ท่านวัตรการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดของท่านก็ทำตามท่านก็เอ้าก็เข้าถึงพระธรรมกายไปได้กันจำนวนมากและในจำนวนมากนั้นผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดจนพระเดชพระ

ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่นำพวกเรามาสร้างวัดนี่แหละแต่ความที่พวกเราน่ะมาไม่ทันหลวงปู่บุคลิกต่างๆของหลวงปู่วัตรการปฏิบัติตัวต่างๆของหลวงปู่เราไม่เห็นคุณยายก็ได้เมตตาต่ออีกว่าเออในการปฏิบัติตัวที่หลวงปู่บอกให้ใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายนั่นน่ะถ้าจะให้ได้จริงๆไม่ยากจนเกินไปไม่เสียเวลาเกินไปแล้วก็จำไว้นะทุกอย่างในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับแล้วกลับเข้านอนนั่นแหละแต่ละวันนั่นน่ะไม่ว่าจะหยิบจะทำอะไรจะเป็นหยิบทำในเรื่องส่วนตัวหรือการงานเลี้ยงชีพหรือปฏิบัติอะไรกับชาวเพื่อนบ้านชาวโลกทั้งหลายแล้วก็จำไว้ไม่ว่าปฏิบัติในเรื่องอะไรสะอาดและระเบียบนะจำไว้สะอาดภายนอกขั้นต้นก็นั่นแหละตั้งแต่เสื้อผ้าสะอาดจัดระเบียบไปด้วยเสื้อผ้าอาหารบ้านยาพูดง่ายๆปัจจัยสี่ทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องต้องสะอาดจัดระเบียบไปถ้าทำอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวมันจะสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจตามไปอีกด้วยทีแรกมันสะอาดข้างนอกเสื้อผ้าบ้านเรือนข้าวปลาอาหารถ้วยจานช้อนชามแล้วก็สะอาดไปถึงหยุกยาการใช้หยุกใช้ยาต่างๆการออกกำลังกายต่างๆทำได้อย่างนี้เดี๋ยวมันจะสะอาดทั้งพฤติกรรมของทางกายคือศีลอย่างน้อยก็สามข้อแรกไม่ฆ่าไม่ลักไม่เจ้าชู้ทางวาจาก็ไม่โกหกแล้วก็เหล้ายาปลาปิ้งอะไรก็ไม่เอาก็ทำให้ใจไม่มัวเมาก็กลายเป็นว่าพฤติกรรมทางกายวาจาใจมันก็จะสะอาดตามไปด้วยแล้วให้สะอาดเต็มที่ก็นั่นแหละสัมมาอรหังตามที่หลวงปู่สอนเอาไว้สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องทำด้วยตัวเองทั้งสิ้นเมื่อทำแล้วกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดบาปใหม่ไม่เกิดแต่บุญใหม่เกิดตลอดทางและเรื่องเหล่านี้ก็เราก็ได้ทำกันมาทั้งที่บ้านทั้งที่วัดวัดเราจึงได้สะอาดอย่างที่เห็นอยู่นี้เป็นที่เรื่องลือกันไปทั่วโลกทั่วประเทศกันนั่นแหละว่าสมาชิกวัดพระธรรมกายรักสะอาดรักระเบียบไม่เฉพาะข้างนอกแต่เข้าไปถึงกายภายในใจภายในกายในคำพูดพร้อมกันไปหมดก็อย่างนี้จึงจะเป็นหนทางให้ทำใจหยุดใจนิ่งตามที่หลวงปู่ได้และนี่คือสิ่งที่สกัดออกมาแล้วจากสวดธรรมจักรหลวงปู่สกัดเอาไว้ให้คุณยายมาขยายความต่อหลวงพ่อของเราก็มารับงานต่ออีกทีว่าสิ่งเหล่านี้ชาวโลกนะเขาไม่รู้เขาก็น่าสงสารเช่นเดียวกับเรานั่นแหละแต่วันนี้เรารู้แล้วเราก็ได้ศึกษาธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาอย่างนี้เหตุนี้หลวงพี่ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาผู้นำบุญทั้งหลายที่ถูกส่งออกไปที่ได้ฝึกมาแล้วจึงต้องทำหน้าที่ประการที่สามคือออกไปเผยแผ่ธรรมใครเหมาะสมที่จะเผยแผ่พ
พระธรรมคำสอนของ

พระพุทธเจ้าในประเทศก็แยกย้ายกันไปช่วยเหลือกันไปถนับในตัวเมืองอยู่ในตัวเมืองถนับในชนบทอยู่ในชนบทถนับเข้าป่าเข้าเขาก็ขึ้นป่าขึ้นเขากันไปก็ไปช่วยกันอยู่ในบ้านในเมืองของเรานี้ใครถนัดจะออกไปต่างประเทศเหมาะสมไปต่างประเทศอ้าวก็แยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปประเทศในแถบเอเชียนี่บ้างข้ามทวีปไปบ้างก็อย่างที่พวกเราได้เห็นอยู่ต่อหน้าพวกเราเมื่อกี้นี้แหละที่มารับทุนต้นสมบัติกันที่พวกเราได้ตั้งใจรวบรวมกันแล้วก็มามอบถวายกันนี่แหละซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์เป็นกำลังเรี่ยวกำลังแรงให้หลวงพี่ท่านทั้งหลายพระอาจารย์ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาและผู้นำบุญทั้งหลายที่จัดทีมกันไปทำหน้าที่เผยแผ่ตามคำสั่งข้อที่3ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าศึกษาธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องเผยแผ่ธรรมด้วยทำไมต้องไปเผยแผ่มันกว้างไกลกันไปขนาดนั้นตรงนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ชัดว่าในชาติที่เวียนว่ายตายเกิดกันมานี้เนื่องจากมันนานเหลือเกินเป็นนักโทษรอประหารซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ในโลกนี้ซึ่งคำนี้เรามักไม่ค่อยคุ้นนักโทษรอประหารเราคุ้นอีกคำหนึ่งมันเพราะดีแล้วพอมันเพราะดีนี่แหละก็เลยไม่ได้คิดอะไรคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายกันอยู่เนี่ยหมุนเวียนกันไปคำนี้มันเพราะฟังแล้วก็งั้นงั้นแหละก็เลยจะต้องเปลี่ยนคำว่าวัฏฏะสงสารเอามาเป็นนักโทษรอประหารนั่นแหละชัดดีตายแล้วเกิดเกิดแล้วก็ตายเหมือนอะไรก็เหมือนเป็ดไก่ในฟาร์มที่เขาเชือดแล้วเชือดอีกนั่นแหละแล้วพระองค์ว่าอย่างไรนอกจากน้ำตาที่นองมาแต่ละคนนองกว่าน้ำในมหามากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกมากกองมากกว่าภูเขาอีกยังได้ตรัสอีกในขณะที่เวียนว่ายตายเกิดกันน้ำตานองโลกนองทะเลนองมหาสมุทรอยู่นี้ไม่มีที่ไหนในโลกนี้โลกที่ว่ากว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยไม่มีที่ไหนที่เราไปยืนอยู่เดินไปที่ไหนก็ได้ในโลกไปหยุดยืนปุ๊บเราก็รู้ไว้ด้วยอีกองนั้นแหละเคยเป็นหลุมที่เคยเป็นหลุมฝังศพเก่าของเรามาก่อนเอาวังนี้ก็แล้วกันไม่เคยไปอเมริกาก็ไปนะพอเหยียบตรงไหนในอเมริกาก็อีกองนั้นแหละเคยเป็นที่ฝังศพเราไม่เคยไปยุโรปก็ลงไปไปยืนตรงไหนอีกองนั้นตรงนั้นเคยเป็นที่ฝังศพเรามาก่อนไม่เคยไปอาหรับก็ไปเหยียบอีตรงไหนก็ไอ้นั่นแหละที่ฝังศพเก่าเรามาก่อนมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วยังไงจะเป็นยังไงก็เลยตรัสต่อไปเพราะฉะนั้นไม่มีคนไหนในโลกทั้งที่เราไม่รู้จักหน้าตามันคนละเรื่องคนละราวกับเราแล้วไม่มีคนไหนในโลกที่ไม่เคยเป็นญาติกับเราแต่มันลืมกันไปละมันลืมกันไปละมันนานแล้วยังไงล่ะก็ยังไงก็ญาติเราอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อน

แล้วพอเรารู้แล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเราแล้วว่านี่เราเนี่ยนักโทษรอประหารนะแล้วจะปล่อยให้เขาโง่ต่อไปหรือยังไงมันก็ต้องรีบไปบอกรีบไปตามกันนั่นแหละนะนั่นแหละหลวงพี่ทั้งหลายพระอาจารย์ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาผู้นำบุญทั้งหลายที่ไปต่างประเทศนั่นแหละไปตามญาติไปตามญาติจะจำกันได้ไม่ได้ญาติเก่าทั้งนั้นแหละก็ไปถามไปตามแต่ไปตามแล้วก็เจอเช่นเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเจอคือไปตามมันไปบอกมันบางคนมันก็เชื่อบางคนมันก็ไม่เชื่อไอ้ไม่เชื่อยกไว้มันด่าด้วยเอาก็อย่าไปโกรธมันนะที่ต้องคัดไปพวกเราไปนะก็เพื่อว่าอารมณ์หนักแน่นอารมณ์ดีหน่อยมันไม่เชื่อแล้วมันไล่เรากลับบ้านเราด้วยไม่เชื่อแล้วก็มันตวาดเอาด้วยสารพัดจะเยาะเย้ยถากถางถ้าอารมณ์ไม่หนักแน่นก็ทำงานไม่ได้อารมณ์หนักแน่นจะโดนต่อต้านไงก็ยิ้มไว้ก่อนก็ก็เลยทำงานได้ก็อันนี้คือว่าทำไมจึงต้องคัดพวกเราให้เหมาะสมกับแต่ละที่แต่ละแห่งเพราะว่าก็อุปสรรคมันก็เป็นอย่างเงี้ยต้องเอาพอเหมาะพอดีแล้วก็ไปช่วยกันแก้ไขกันไปนี่ก็เป็นเรื่องของการเผยแผ่ธรรมแล้วก็ต้องขอให้พวกเรามาช่วยมาเป็นกำลังใจกันในวันนี้นี่แหละทำหน้าที่สามประการแล้วก็ว่าพอแรงละอย่างพระองค์สั่งต่อในการทำงานนี้ก็เป็นธรรมดาว่าจะต้องเจออุปสรรคเพราะพระพุทธตัวของพระพุทธศาสนาเองก็มีอันตรายอันตรายยังไงก็มีตั้งแต่นั่นแหละผู้ที่ไม่เชื่อคำสอนก็มันโง่มานานไม่เชื่อคำสอนแล้วก็โจมตีกลับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีแก้ไขไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปทำงานจึงต้องเรียนรู้ฝึกในเรื่องของการปกป้องด้วยเผยแผ่ธรรมแล้วต้องปกป้องคุ้มครองธรรมเพราะว่าอย่าว่าใจไปสอนธรรมะในต่างแดนเราจะโดนเขาขัดขวางโดนเขาเล่นงานเอาก็ในประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธก็ยังมีการขัดขวางอย่าว่าอื่นไกลวัดพระธรรมกายเองก็เคยโดนมาแล้วโดนต่อต้านขนาดหนักขนาดหาเรื่องกันขึ้นโรงขึ้นศาลก็โดนแล้วมีกำลังจากไหนมาก็ไม่รู้มาล้อมวัดว่อยว่อยอยู่ก็เราก็เจอกันมาแล้วเราก็ช่วยกันปกป้องกันมาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปอยู่ต่างแดนก็ต้องฝึกในเรื่องเหล่านี้กันมาพอแรงทีเดียวละเห็นว่ามีความรู้ความสามารถมีความทรหดอดทนสามารถมีปฏิภาณที่จะแก้ไขต่อตอบโดยสงบกับเขาได้ก็ส่งไปสิ่งเหล่านี้พวกเราที่ถูกส่งไปต้องไปผจญทั้งนั้นแหละแต่ก็บางทีก็คิดว่าคงจะมีเฉพาะในประเทศไทยบ้างที่โดนต่างประเทศก็โดนไม่น้อยหน้ากว่ากันหรอกบางแห่งอาจจะมากกว่าด้วยนอกจากภัยที่เกิดจากบุคคลอย่างนี้แล้วยังไม่พอ

ก็ในประเทศไทยเจอภัยโควิดเจอภัยดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนเราก็ต้องต่อสู้รักษาวัดศักดิ์ศรีรักษาคำสอนยังไงพวกเราที่ถูกส่งไปต่างประเทศก็ไปเจอโหดอย่างเงี้ยไม่ได้น้อยหน้ากว่าที่ในประเทศนี้แหละก็วันนี้ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาให้เราได้ร่วมอนุโมทนากันว่าอนุโมทนาอะไรที่ให้เป็นตัวแทนไปนะยังมีชีวิตดีอยู่นะแล้วก็ยังจะต้องไปทำงานต่อไปกันอีกซึ่งก็จะต้องช่วยพวกเราที่อยู่นี่ก็ต้องช่วยกันให้กำลังสนับสนุนกันต่อไปให้ยิ่งขึ้นไปด้วยทำไมก็บอกแล้วนะทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนภาษาไหนต่อต้านไม่ต่อต้านการสอนยังไงแท้ที่จริงก็ญาติเก่าเราทั้งนั้นล่ะก็ดื้อๆก็มีซนๆก็มีเกะกะเกเรก็มีก็ไม่ต่างกับพวกเราอีตอนเด็กๆแม่ให้ไปโรงเรียนแล้วไม่อยากไปไปถึงโรงเรียนแล้วมันก็หนีโรงเรียนเราเคยเป็นยังไงไอ้ญาติเราที่อยู่ต่างแต่ละประเทศมันก็ไม่น้อยหน้ากันอย่างนั้นนั่นแหละมันก็สู้มันก็ทนกันไปมองผู้ที่ยังมาไม่ถึงพุทธศาสนาเหมือนอย่างเราอีตอนเด็กๆไม่อยากไปโรงเรียนหรือหนีโรงเรียนอย่างนั้นมันก็เกิดจิตเมตตากันไปเหมือนที่แม่เราพ่อเราเมตตาเราแล้วก็หวดเราด้วยเมตตาไปหวดไปนั่นแหละแล้วเราก็ได้จบการศึกษาทางโลกมาแล้วก็นี่ละเราเจอมาอย่างนี้ละปรับตัวได้แล้วก็ไปช่วยชาวโลกส่งหลวงพี่พระอาจารย์ท่านไปเราก็ทำกันอย่างนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนแล้วก็ทุกรูปที่ไปทำหน้าที่นี่แหละในฐานะที่เราทำหน้าที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้แล้วเราก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่สมกับที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าตัวจริงลูกพันธุ์แท้ลูกเกิดจากอกของท่านเลยหลวงพ่อก็ใช้สิทธิตรงนี้นี่แหละความเป็นลูกพันธุ์แท้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันนี่แหละใช้สิทธิตรงนี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานขอใช้สิทธิตรงนี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบุรพาจารย์ทั้งหลายบรรพบุรุษของเราทั้งหลายที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราในยุคนี้มีพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของเราเป็นต้นขอใช้สิทธิตรงนี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทุกรูปทุกคนนี่แหละรวมทั้งหลวงพ่อด้วยที่เคียงบ่าเคียงไหล่สร้างกันมาตั้งแต่ชาติแรกเกิดมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งมาถึงชาตินี้และที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่สร้างให้มันยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยการบังเกิดเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มช่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพรอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคน

แล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของเราด้วยลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวารชนของเราด้วยให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพอุปัทวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแผ่วผ่านได้เลยอายุก็ให้มั่นขวัญก็ให้ยืนจะได้อยู่สร้างบารมีติดตามหมู่คณะให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันได้อย่างเต็มไม้เต็มมือตลอดไปให้บุญนี้ดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานอาชีพของพวกเราด้วยให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจะได้มีพละกำลังทนุบำรุงพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้อยู่คู่โลกเอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้บุญดวงนี้ตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของพวกเราทุกรูปทุกคนนี่แหละให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในวันนี้คืนนี้เดือนนี้ปีนี้กันเลยอย่าให้เนิ่นช้าเลยและให้แตกฉานวิชาธรรมกายตลอดจนแทงตลอดใน 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่นี่แหละไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ท่านลงมาสร้างบารมียุคไหนไหนในภายภาคหน้าให้บุญนี้อีกเหมือนกันผ่านเราไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเห็นเราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนอย่างก็เป็นเงาตามตัวของท่านไปทุกย่างก้าวและเมื่อถึงวันเกิดแต่ละชาติในภายภาคหน้าก็ให้บุญดวงนี้ละพานเราไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วก็กันให้ซ้ำแล้วซ้ำอีกให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบุญสร้างบารมีแต่ละชาติละชาติแต่ละครั้งแต่ละหนในชาตินั้นๆชัดเจนเพื่อจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้ก้าวกระโดดต่อไปพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้ให้บุญดวงนี้ละไปตามเอามาหาสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไรไม่รู้จักพร่องมาบังเกิดกับเราโดยง่ายเหมือนอย่างกับที่เราก็ทำบุญโดยง่ายทำบุญไม่ยั้งมือตลอดมานี่แหละให้ไปตามเอามาหาสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไรไม่รู้จักพร่องมาบังเกิดกับเราโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือมันไปตลอดทุกชาติให้มากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติที่เกิดได้แว่นแคว้นเดียวกันเนี่ยก็เลี้ยงให้ได้ให้หมดมากพอแม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมตลอดประเทศที่ไปเกิดเลี้ยงให้ได้ให้หมดมากพอที่จะเลี้ยงพระหนุ่มเนนน้อยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดโลกธาตุเลี้ยงให้ได้ให้หมดสมกับที่คุณยายบอกเอาไว้นั่นแหละมาร้อยเลี้ยงให้ได้ทั้งร้อยมาล้านเลี้ยงให้ได้ทั้งล้านจะมีกี่ร้อยล้านกี่พันล้านหมื่นล้านจะมาเป็นล้านล้านล้านก็เลี้ยงได้หมดสมใจนึกไปทุกภพทุกชาติไม่ขาดตกบกพร่อง

พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1วันธรรมชัยวันพุธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจพร้อมที่จะปกป้องและพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและด้วยประรบเหตุเนื่องในวันธรรมชัยวันที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ก้าวสู่ร่มกาสาวกัสทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันมาเพื่อแสดงถึงพลังแห่งศรัทธาด้วยการอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเป็นไปเพื่อการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปทั่วโลก

ขบวนอัญเชิญพระป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามดุจดังกระแสบุญที่หลั่งไหลต่อเนื่องไม่ขาดสายพระป่าธรรมชัยคือพระป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีบังเกิดขึ้นด้วยความรักความศรัทธา

ให้ทานแห่งบุญใสพิสุทธิ์หลั่งไหลสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในห่วงเวลานี้คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างด้วยบริกรรมภาวนา

เมื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

0: วัฏฐังสัสสามิตังปังสุกุละเจวะรังไมหังปาปุนาติป้าปังสกุลเจวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าในการบัดนี
1: ้สาธุ
2: พระป่าธรรมชัยคือพระป่าที่เกิดจากการรวมใจกันของชนทุกเพศทุกวัยทั้งภายในและต่างประเทศเป็นพระป่าสามัคคีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในทุกด้านซึ่งมีจุดมุ่งหมายจะขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจมหาชนทั่วโลก

บุญพิธีดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงภาคค่ำในพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์ก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยและกลั่นดวงใจให้ใสสว่างน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างความดีและในวันสำคัญของท่านในคราวนี้คณะศิษยานุศิษย์ยังได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 7,650,575,757 จบและในวาระวันธรรมชัยเข้าสู่พรรษาที่57ของหลวงพ่อธรรมชโยเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น57ครั้งประกาศถึงอุดมการณ์อันคงมั่นที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนานำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนดังครั้งพุทธกาลที่ผ่านมา

สวัสดีค่ะมีบทประพันธ์บทหนึ่งของตะวันธรรมนะคะที่กล่าวไว้ว่าดาราพร่างทั่วฟ้าธรรมดาเดือนสองศาสตร์นภาก็งั้นตะวันเกิดกึ่งกายาหน้าทึ่งเมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นสุขไร้ไก่เทียมคุณผู้ชมคะหลายคนมองว่าการได้ดูหนังดูละครได้ดูวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆนั่นคือความสุขบ้างก็คิดว่าการได้ฟังเพลงเพราะๆการได้ดมกลิ่นหอมๆการได้ลิ้มลองของอร่อยได้สัมผัสสิ่งที่น่าพึงใจเหล่านี้คือความสุขแต่ความเป็นจริงแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนและจะต้องทำอย่างไรจึงจะเจอความสุขนั้นซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาไขข้อข้องใจไว้ดังต่อไปนี้ค่ะเราไม่รู้จักหรอกว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรจนกว่าจะมาเจอผู้รู้หรือคำสอนของผู้รู้ที่ท่านได้ผ่านชีวิตมาทุกระดับแล้วจากสูงมาต่ำจากต่ำไปสูงเคยเป็นตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีจนถึงหยาดจบ

วนิพกผ่านนรกสวรรค์ผ่านมาหมดแล้วแล้วท่านก็แสวงหาทางพ้นทุกข์จนไปพบความสุขที่แท้จริงแล้วสรุปได้ว่าสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีคือจะหาความสุขจากใจที่วิ่งไปอย่างนั้นมันไม่เจอมันต้องเจอจากใจหยุดใจนิ่งหยุดเมื่อไหร่เราถึงจะรู้จักความสุขถ้าหยุดเดี๋ยวนี้ก็จะได้รู้จักเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายสรุปรวมกันว่าต้องหยุดนิ่งนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีแล้วสุขที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นบรมสุขท่านก็ยกมาอีกว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นบรมสุข

ุณผู้ชมคะความสุขทั้ง3ระดับที่พระไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้บอกไว้โดยเฉพาะบรมสุขคือนิพพานซึ่งถือเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรนะคะเราจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อหยุดใจได้เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7รักษาอารมณ์ให้สบายอารมณ์ดีอารมณ์เดียวเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงคือพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้า

ให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยทั้งวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ย

เกิดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเวลัยลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีแห่งบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียว

พอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบางหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสาตรีสาตางจะมีอำนาจ

สนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบถูกนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ทั้งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตต์เป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตต์ก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
ันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งที่ถูกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแล้วกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้น
แต่ความเร่าร้อน

ทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึง

ถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึก

ตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละจะพูดจำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

เจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทุกทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

0: สุขรักษาตน
1: ทุกขัง
0: ให้พ้นจากความทุกข
1: ์สัมปันติโต
0: จะได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพา
1: ปัชฌิมายังทิศายัง
0: ในทิศปัจฉิม

0: ับ
1: ตารายาฮันตุพิสายา
0: ในชิดปีสาร
1: ทันทินายาฮันตุพิสายา
0: ในชิดหอระดี

มีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้

0: ขึ้นไปจนถึงท้องเขา
1: เลย
0: ที่อยู่ล่างลงไปจนถึงประเวจีมหานรก
1: ในจักรวาล
0: ในจักรวาลโดยรอบ

ีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่าปลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ

บน LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับโดยทางสถานี GBN ได้ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ให้ได้สั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกครับช่วงนี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: คุณผู้ชมคะขณะนี้เวลา10:32 นะคะตามเวลาในประเทศไทยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เรานั้นจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันซึ่งตลอดพิธีกรรมนะคะให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆค่ะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเราค่ะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มาลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ครับถือว่าเป็นหลักวิชาที่จะเป็นทางมาแห่งบุญให้กับนักสร้างบารมีทุกคนในการสั่งสมบุญทุกๆงานบุญที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับทางรายการก็มีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญในการน้อมถวายวัตถุทานอันประณีตแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่วันนี้เป็นเรื่องราวการ การสร้างบารมีของพระเถระที่มีนามว่าพระอุเทนเถระนะครับท่านสร้างบารมีจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านจึงได้เล่าประวัติการสร้างบุญในอดีตด้วยความปลื้มปิติใจเอาไว้ว่าในการหนึ่งมีภูเขาชื่อปทุมตั้งอยู่ในใจกลางตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิมวันท่านได้ทำอาสมสร้างบรรณศาลาอย่างดีไว้ใกล้กับภูเขาที่มีชื่อว่าปทุมนั้นที่ใกล้ภูเขานั้นมีแหล่งน้ำแม่น้ำท่าราบเรียบน่ารื่นรมใจนะครับแล้วก็มีน้ำใสแจ๋วใสสะอาดเสมอด้วยแก้วผลึกเย็นจืดสนิทในการนั้นปลาสลาดปลากระบอกปลาสวายปลาเค้าและปลาตะเพียนอาศัยอยู่ในแม่น้ำด้วยคร
0: ับ ใช่ค่ะซึ่งก็ดาราดาไปด้วยต้นมะม่วงต้นว่าต้นกลุ่มต้นหมากเมาต้นราชพฤกษ์ต้นแคฝอยและในสระนะคะก็ยังมีบัวหลวงบัวขาบัวอุบลบัวชมและบัวเผื่อนนะคะดอกนิบานสะพรั่งราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองหมีหมาป่าหมาในสัญจรอยู่ในป่าใหญ่ค่ะแล้วก็มีฤาษีทั้งหลายเนี่ยนุ่งห่มหนังสัตว์สัญจรอยู่ในป่าใหญ่ด้วยเช่นกันบางพวกทรงหนังสือบางพวกทรงหนังเสือนะคะมีปัญญามีความประพฤติที่สงบฤาษีทั้งหลายเอาหาบใส่บ่าเข้าสู่ป่ากินเง้ามันแล้วก็ผลไม้ฤาษี 84,000 ตนเลยค่ะเป็นผู้เพ่งฌานนะคะเหาะไปในอากาศได้ทุกคนซึ่งในการนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระก็ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วมียักษ์ผู้มีฤทธิ์ค่ะได้บอกข่าวการเสด็จอุบัติของพระองค์แก่เรามีใจเลื่อมใสยิ่งนักออกจากป่าแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราได้ถือดอกปทุมอันบานเต็มที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็สรรเสริญพระพุทธองค์ว่า
1: พระพุทธเจ้าทรงตัดกระแสวัฏสงสารแล้วสรรพสัตว์ฟังธรรมของพระองค์แล้วย่อมข้ามกระแสตัณหาได้พระองค์เป็นศาสดาเป็นธงชัยเป็นหลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งและเป็นประทีปของสัตว์โลกทั้งหลายคณาจารย์ผู้นำหมู่ประมาณเท่าใดที่ท่านกล่าวไว้ในโลกนี้พระองค์เป็นผู้มีสติปัญญาเลิศกว่าคณาจารย์เหล่านั้นหมู่ชนอาศัยการได้เฝ้าพระพุทธองค์แล้วจักได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ขันธชาติเหล่าใดเหล่าหนึ่งหอมฟุ้งไปในโลกขันธชาตินั้นที่จะเสมอด้วยกลิ่นหอมของพระพุทธองค์เป็นไม่มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดมีความเลื่อมใสได้บูชาเราจักพยากรผู้นั้นทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจักรื่นรมอยู่ในเทวโลกคือสวรรค์ตลอดการยาวนานกว่า 30,000 กับจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชถึง 1,000 ครั้งครับ
0: ค่ะพระอุเทนเถระยังกล่าวต่อไปว่าเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วการที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชา3เราบรรลุแล้วกิจในพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วนั่นก็คือได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจากเรื่องราวนี้ก็จะเห็นได้ว่าการสรรเสริญพระพุทธคุณนั้นได้บุญมากแล้วก็มีอานิสงส์เยอะมากๆเลยและดวงบุญนี้นะคะก็จะส่งเป็นบ่อแห่งความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตค่ะตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเหมือนดังเรื่องราวของพระอุเทนเถระที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
1: ครับนี่เป็นเรื่องของอานิสงส์การสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นการบูชานะครับโดยเราจะกระทำการบูชาได้2แบบก็คือการถวายอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาโดยการบูชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญนั่นคือการปฏิบัติบูชาตามคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งภายในพรรษานี้ครับคือพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมของยอดนักสร้างบารมีเราทุกคนจะได้มาร่วมกันปฏิบัติบูชาน้อมบุญกุศลที่เกิดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาและขอเรียน

0: ผ่านการถ่ายทอดสดใน2แพลตฟอร์มของสถานี GBN by DMC นั่นก็คือ Facebook Fanpage ที่ GBN by DMC และ YouTube Channel ที่ GBN US Live ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับโดยพรรษานี้ทุกท่านมีความตั้งใจหรือว่ามีเป้าหมายในการสร้างบารมีการพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างก็นำมาแชร์กันนะครับนำมาส่งต่อนำมาให้เพื่อนๆนักสร้างบารมีได้อนุโมทนาบุญให้เกิดกระแสการทำความดีรวมไปถึงกระแสของการสร้างบุญกุศลและในวันที่27สิงหาคม58ปีวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมปีนี้ทุกท่านจะได้ร่วมกันน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยอย่างไรหรือคุณผู้ชมทั่วโลกจะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญเอาบุญมาฝากกันกับพี่น้องนักสร้างบารมีก็ได้ให้เราติดแฮชแท็กครับแฮชแท็ก58ปีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะครับแฮชแท็กวันธรรมชัยหรือแฮชแท็ก58ปีวันธรรมชัยก็ได้แฮชแท็กวันแห่งชัยชนะโดยธรรมแฮชแท็ก27สิงหาคมแฮชแท็กเข้าภาษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมและก็อย่าลืมที่จะติดแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานหรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็
1: ได
0: ้นะครับให้เราได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในคุณความดีในความตั้งใจดีที่เรานั้นได้ตั้งความปรารถนาในการสร้างบารมีในช่วงเข้าพรรษาจริงครับ
1: ใช่ค่ะย้ำช่องทางอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องเป็น2ช่องทางนี้เท่านั้นที่คุณผู้ชมจะต้องส่งข้อความเข้ามาช่องทางอื่นพิธีกรไม่เห็นแล้วก็จะไม่ได้นำรายชื่อมาแรนดอมนะคะช่องทางอีกรอบนึงค่ะส่งข้อความมาทาง YouTube GBN US Live นะคะหรือทางเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า GBN by DMC ค่ะ
0: ครับผมและในช่วงนี้ถึงเวลาสว่างแล้วครับที่พวกเราทุกคนจะได้ไปสั่งสมบุญจากการน้อมถวายพระทหารและปัจจัยทำแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นสังฆทานเรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: นะสหะปัญจสีลานิยาจามาตติยังปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีลานิยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนัง

0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัม

0: รามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌปมาตทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌปมาตทานาเวรมณีสิกขา

เรียนท่านธรรมดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแต่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านธรรมดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจขอคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านธรรมดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานคือกระมิตรสมศักดิ์สันสนีกองชัยหันธรรมยังพุทธสาภะควาโตบุพพาคณมการังกาโรมาเส

0: นะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ

0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ

0: ะติคันหาตุ
1: ปะติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอด

0: เรียนเชิญท่านธรรมดีทุกท่านนั่งคุกเข่าพนมมือตั้งใจกราบพระนาสงโดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: อนมยังปินฑาภาทาทาตุปฏิกุลปัจเจกัน

0: ่านพนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วัตเมทานัง
1: วัตเมทานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหนตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเธอ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเธอ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในการนี้ครับสาธุ
2: ขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ครับส่งตรงภาพบรรยากาศจากหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งทางสถานี GBN by DMC นะครับได้นำภาพบรรยากาศความปลื้มปิติใจในการน้อมถวายวัตถุทานอันประณีตในการสั่งสมบุญญากิริยาวัตถุ10ประการไปให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่เมื่อทุกท่านเห็นภาพอันเป็นที่น่าปลื้มปิติใจภาพของการสั่งสมบุญแล้วนะครับให้เราได้น้อมนำใจทำความรู้สึกเสมือนประหนึ่งว่าเรากำลังได้ถวายวัตถุทานนี้ด้วยมือของตนเองและในช่วงนี้ครับต้องกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมถวายกองบุญพระทหารประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยมีเมนูพระทหารดังต่อไปนี้ครับต้มจืดผักกาดแครอทลูกรอกหมูลูกเงาะน้ำพริกแจ่วบองยำไข่ยางมะตูมทรงเครื่องปลากระพงทอดน้ำปลาน้ำยำมะม่วงกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาและของหวานเป็นข้าวเหนียวสังขยาครับ
3: สำหรับเมนู

0: ภัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีรากบัวตุ๋นยาจีนพะโล้เต้าหู้อ่อนปอเปี๊ยะทอดและผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะก็ขอเรียนเชิญผู้ชมนะคะได้มาน้อมถวายด้วยสองมือของทุกท่านเองค่ะจะตระเตรียมภัตตาหารหวานคามาถวายด้วยตนเองสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เจ้าหน้าที่หอฉันสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะ
1: ครับรายละเอียดในการร่วมทำบุญหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็จะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมทำบุญออนไลน์นะครับสร้างมหาทานบารมีได้ในทุกๆวันผ่านช่องทางรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087หรือทางเว็บไซต์ donate.dkcmen.org ในระบบนี้ทุกท่านสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ตามความต้องการและยังได้รับใบอนุโมทนาบัตรทันทีเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญอีกด้วยและอีกหนึ่งช่องทางครับพร้อมกับการสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายผ่านทาง LINE Official เพียงพิมพ์ไปที่ช่องค้นหาครับแล้วก็แอดเป็นเพื่อนกันได้ผ่าน ID LINE @ธรรมกายาครับก็จะเป็นระบบ LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายจะมีข้อมูลข่าวสารกำหนดการงานบุญให้ทุกท่านได้ติดตามแล้วก็รับทราบกันด้วยครับ
0: ค่ะซึ่งตลอดการถ่ายทอดสดนี้นะคะอย่างที่ทางรายการได้เน้นย้ำผู้ชมว่าสามารถส่งข้อความเข้ามาได้เลยพร้อมกับติด Hashtag ตามที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายท่านส่งเข้ามากันเยอะมากๆเลยวันนี้ทาง YouTube นะคะ GBNUS Live นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebookเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ชมกันสักนิดหนึ่งนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาค่ะทาง YouTube นะคะสวัสดีคุณนิสาสินพุทธเจริญค่ะติดแฮชแท็กมาเลย #58 ปีวันธรรมชัยค่ะแล้วก็มีคุณวราพรพีซนะคะสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะติดแฮชแท็กมาว่าวันธรรมชัยต่อด้วยคุณชินโกะนะคะ
1: บ
0: อกว่าการทำบุญเนี่ยก็เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครทำที่ใครก็ได้ที่เราทำบ่อยๆนะเราก็ได้บ่อยๆนานๆทำทีนานๆเราก็ได้เห็นไหมคะน
1: ี
0: ่คือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องชวนทำบุญบ่อย
1: ๆ
0: ติดแฮชแท็กมาด้วยว่าวันธรรมชัยค
1: ่
0: ะ
1: มาที่อีกสัก 2-3 ท่านแล้วกันนะนี่เป็นคุณแอดดี้โอเคครับบอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์สามเณรทุกรูปท่านเจ้าภาพและยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านในการถวายพระทหารเป็นสังฆทานปัจจัยทายธรรมและทุกๆบุญนิพพานะปัจจโยโหตุจบด้วยการอธิษฐานจิต
0: สาธ
1: ุสาธุติดแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กวันธรรมชัยแล้วก็คุณสิริกรครับบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรและผู้มีบุญทุกท่านทั่วไม่ใช่ทั่วโลกนะทั่วจักรวาลด้วยเจ้าค่ะแฮชแท็กวันธรรมชัยแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารและแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานสาธุครับ
0: สาธุค่ะสวัสดีคุณสุมาลีพุทธิด้วยนะคะติดแฮชแท็กเข้าพรรษาแล้วก็บอกว่าตั้งใจรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิวันละ2ชั่วโมงค่ะสาธุค่ะสวัสดีคุณแก้วตะวันด้วยติดแฮชแท็กวันธรรมชัยเข้ามานะคะสวัสดีคุณสุรีธนพัฒน์สีกุลด้วยนะคะทักทายคุณชายเชษฐ
1: ์
0: นะคะแล้วก็สวัสดีคุณสมจิตอินทรประเสริฐกราบอนุโมทนาสาธุสาธุค่ะ
1: คุณคำแก้วนะครับน้องกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านด้วยสาธุแล้วก็แฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กวันธรรมชัย
0: ค่ะ
1: คุณสามิสาน้องกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปและผู้มีบุญทุกท่านด้วยอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับก
0: ็
1: อย่าลืมครับความตั้งใจดีที่เราจะได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษานี้ให้เราได้เขียนออกมานะครับในการปวารณาตนเองเพื่อการสั่งสมบุญหรือการพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนเก่งและดีดีกว่าเดิมนะครับ
0: แล้
1: วก
0: ็
1: สร้างบารมีให้มากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับโดยเฉพาะอีก2วันเนา
0: ะ
1: ที่เราจะได้มาร่วมกันในวันธรรมชัย27สิงหาคมนะครับน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยวาระ58ปีวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมทุกท่านอยากจะสั่งสมบุญหรือว่าน้อมบูชาธรรมหลวงพ่ออย่างไรเขียนบรรยายแล้วก็คอมเมนต์นะครับติดแฮชแท็กได้เลยครับ
0: ค่ะอีกสักนิดหนึ่งนะคะมีคุณเพ็ญศรี9894ส่งข้อความมาบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์กับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะติดแฮชแท็กเข้าพรรษาและแฮชแท็กเข้าถึงธรรมด้วยนะคะ

0: แล้วก็สวัสดีคุณจิดาพรตัง5138นะคะแล้วก็ทักทายอีกหลายๆท่านส่งเข้ามาเยอะมากๆเลยวันนี้นี่อ่านไม่หมดนะคะ
1: เยอะมากเลยครับผมเพราะว่า
0: เป็นส่วนหนึ่งตัวแทน
1: ใช่ครับบางท่านพิมพ์น้อยๆแต่ได้ใจความยังไงรู้ไหมฮะhashtag วันธรรมชัยทวันธรรมชัย27ทับ8ทับ2569นี่
0: นะเป็นอันเข้าใจกัน
1: เข้าใจกันว่าใจของเราตอนนี้ยังอยู่ในบุญก็ตามหลักวิชานะครับก่อนงานบุญ7วันวันงานบุญใหญ่และหลังวันงานบุญอีก7วันนี่เราจะได้ระลึกนึกถึงบุญให้ได้ตลอดเวลาเพื่อให้ใจของเราเกาะเกี่ยวแล้วก็รับกระแสทานแห่งบุญที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะช่วงเวลานี้ขณะที่คณะสงฆ์กำลังฉันภัตตาหารนะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมธรรมะเพื่อประชาชนค่ะที่จะได้เป็นข้อคิดกำลังใจในการสั่งสมบุญบารมีของพวกเราทุกๆคนในทุกๆวันด้วยเรียนเชิญค่ะ
1: ครับ

เรามีเวลาสร้างบารมีอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดจึงไม่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตบัณฑิตทั้งหลายท่านจะรีบสั่งสมบุญเพื่อเป็นเหตุให้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงความสุขจากใจหยุดนิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเอาสมบัติแก้วแหวนเงินทองมาแลกก็ไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเพราะใครทำใจหยุดนิ่งได้คนนั้นก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเป็นสุขที่ตรงกันข้ามกับสุขที่เกิดจากเบญจกามคุณทั้งหลายในโลกนี้เป็นสุขที่เที่ยงแท้เป็นอมตะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราตั้งใจลงมือทำในวันนี้เนี่ยก็จะได้วันนี้หรือแม้วันนี้ยังไม่ได้ผลก็จะเป็นอุปนิสัยติดตัวไปให้เราเนี่ยได้เข้าถึงธรรมในวันข้างหน้ามีธรรมภาษิตที่กล่าวไว้ในมหารัฐวิมานว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นมุนีเมื่อใครๆหวังอยากเป็นผู้มีอายุวรรณะสุขภละและรูปอันประณีตอย่าพึงมีใจคล้องอยู่ในสิ่งอื่นพึงยังข้าวและน้ำอันตนตกแต่งดีแล้วเป็นอันมากให้ตั้งไว้ในพระพุทธเจ้าเพราะใครๆในโลกนี้หรือโลกอื่นจะเป็นผู้ประเสริฐกว่าหรือเสมอด้วยพระพุทธเจ้ามิได้มีพระตถาคตเจ้านั้นถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ควรบูชาอย่างยิ่งกว่าบุคคลผู้ควรบูชาทั้งหลายของชนผู้มีความต้องการบุญแสวงหาผลอันไพบูลย์นี่ก็เป็นถ้อยคำของเทพบุตรองค์หนึ่งที่สามารถทำจิตใจของเท้าสักกะจอมเทพให้หวั่นไหวได้ซึ่งลูกๆก็คงพอจะจดจำกันได้ว่าในยุคเริ่มต้นของการประกาศศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระอินทร์ท่านยังประมาทในการเสวยทิพยสมบัติอยู่ยังไม่ได้โอกาสบำเพ็ญบุญกับพระอริยเจ้าผู้เป็นทักขิณายบุคคลอันเลิศบุญกุศลที่เคยทำเอาไว้ในอดีตซึ่งส่งผลให้ได้มาเป็นท้าวสักกะจอมเทพนั้นก็ไม่ได้ทำถูกเนื้อนาบุญไม่จะได้รับการยอมรับให้เป็นจอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่เมื่อเทียบรัศมีกายอายุไขเทพบริวารหรือทิพยประสาทของพระองค์กับเทพบุตรผู้มีบุญอื่นๆแล้วจะรู้สึกว่าเทียบกันไม่ได้เลย

หน้าที่การงานใหญ่โตมีคุณธรรมสูงส่งพอที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีสำหรับบางคนไม่ได้มีตำแหน่งสูงส่งทางโลกแต่มีสมบัติมากมายก่ายกองมีบ้านเรือนคฤหาสน์ใหญ่โตระหนึ่งจำลองสวรรค์ลงมาแล้วก็รวยที่สุดในโลกเป็นต้นชาวสวรรค์เขาก็มีความเป็นอยู่คล้ายๆกับชาวโลกเรานี่แหละนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อจะกล่าวถึงเทพบุตรองค์หนึ่งผู้แม้ไม่ได้เป็นจอมเทพของชาวสวรรค์แต่ก็มีรัศมีมีอนุภาพยิ่งกว่าจอมเทพในสวรรค์เรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลพระมหาโมคคัลลานเถระท่านได้เที่ยวจาริกไปในเทวโลกตามปกติดังที่เคยประพฤติมาในวันนั้นท่านได้ไปพบกับโคปาละเทพบุตรผู้กำลังออกจากวิมานขึ้นรถทิพย์คันใหญ่เทียมม้าพันหนึ่งก็ไปเที่ยวเล่นในอุทยานสวรรค์พร้อมด้วยบริวารอีกมากมายเนื่องจากเป็นขบวนราชรถที่ใหญ่โตมากไม่มีเทพองค์ไหนที่จะยิ่งกว่าหรือเสมอเหมือนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านยังได้รับฉายาว่ามหารัฐเทพบุตรพระเถระได้สังเกตดูลักษณะของม้าทิพย์ที่กำลังนำเทพบุตรผู้เป็นเจ้านายไปสู่อุทยานเห็นว่ามีลักษณะพิเศษมีอยู่ด้วยการพันตัวรุ่งเรืองดังท้าววาสวะผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาทูปเราทั้งสองก็ล้วนสำเร็จด้วยทองมีลูกกรงจัดไว้ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยโชติช่วงเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญรถคันนี้คลุมด้วยข่ายทองวิจิตรด้วยรัตนะต่างๆมีรัศมีสีรุ้งโชติช่วงด้วยหมู่เทพผู้ถือพัดจามรดุมรถก็ประดับตรงกลางระหว่างล้อรถวิจิตรไปด้วยลายร้อยลายร่างพรายดังสายฟ้าแลบดารดาษด้วยลวดลายวิจิตรพิสดารกงใหญ่ของรถมีรัศมีตั้งพันเสียงของกงล้อก็ฟังไพเราะที่งอนรถ

ม้าเหล่านี้เนี่ยผูกสอดด้วยสายแก้วมณีสูงใหญ่ว่องไวมีกำลังเร็วมากรู้ใจของเจ้านายวิ่งไปได้รวดเร็วดังใจนึกม้าทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถก้าวไปได้อย่างพร้อมเพรียงกันทำใจผู้ขับยวดยานให้เบิกบานเป็นยอดของม้าทั้งหลายที่ผูกสอดเครื่องประดับที่ทำดีแล้วเสียงรถเสียงเครื่องประดับเสียงกีบม้าเสียงร้องคำรนของม้าและเสียงเทพผู้บรรเลงก็ไพเราะเหมือนดนตรีของคนทันในสวนจิตรดาสวนลาอับสอนเทพนารีที่ยืนประนมมืออยู่บนรถสวนลาอับสอนเทพนารีที่ยืนประนมมืออยู่บนรถมีดวงตาอ่อนโยนเหมือนตาลูกเนื้อทรายมีขนตาดกมีรอยยิ้มจากดวงหน้าพูดจาก็ไพเราะน่ารักคลุมด้วยข่ายแก้วไพฑูรย์มีผิวละเอียดได้ส่องแสงสว่างไปทั่วสิบทิศโดยอาศัยเครื่องประดับที่คอที่มือที่เท้าและที่ศีรษะเหมือนดวงที่กำลังอุทัยดอกไม้และเครื่องประดับที่แขนทั้งสองไหวพริ้วและแรงลมเปล่งเสียงกังวานไพเราะจับใจเมื่อเห็นดังนั้นพระเถระก็ได้ถามว่าดูก่อนท่านเทพบุตรท่านมีเทพกัญญาสองรัศมีอยู่สองข้างในรถของท่านดุจทศกะผู้ทรงวชิราวุธเมื่อก่อนท่านทำกรรมอะไรไว้หรือว่าได้ชอบใจการประพฤติธรรมและการสมาทานวัตรอะไรผลนี้คงไม่ใช่ผลของกรรมเล็กน้อยที่ท่านทำไว้ท่านรุ่งโรจน์ข่มหมู่เทพเป็นหนักหนาช่วยเล่าอุปกรรมให้อาตมาฟังหน่อยเถิดมหารัฐเทพบุตรได้ฟังได้คำที่ยกย่องของพระเถระเช่นนั้นก็ปลื้มอกปลื้มใจจึงเล่าบุพกรรมของตนเองเนี่ยให้พระเถระฟังว่าตัวเองน่ะโชคดีที่ได้เกิดในยุคสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถวายมหาทานกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกได้มีโอกาสถวายทานที่เป็นดุจดังอสัตถิสทานและก็ตั้งใจฟังธรรมอยู่เป็นประจำได้รักษาศีล5ไม่เคยด่างพร้อยได้เจริญภาวนาตามสมควรเมื่อละจากโลกนั้นแล้วก็ได้บังเกิดในวิมานทอง100โยชน์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอับสอนหลายโกรธเป็นบริวารด้วยอนุภาพแห่งบุญตามที่สั่งสมไว้รถเทียมม้าอาชาในเป็นทิพย์พันตัวที่สำเร็จด้วยรัตนเจ็ดก็บังเกิดขึ้นเทพบุตรท่านนี้ได้เสวยทิพยสมบัติในดาวดึงจนสิ้นอายุไขแล้วก็ต้องเที่ยวไปมาอยู่ในเทวโลกทั้ง6ชั้นยังไม่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเพราะในยุคพุทธกาลนี้เนี่ยก็ได้ย้อนกลับมาบังเกิดเป็นเทพบุตรที่ดาวดึงอีกครั้งก็ยังได้ชื่อเดิมว่าโคปาละเทพบุตรเทพบุตรก็ได้สรุปเรื่องราวให้พระเถระฟังว่าสิ่งที่ได้มาทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะทำบุญถูกเนื้อนาบุญข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่านรชนทั้งหลายผู้เปิดประตูแห่งอมตะนครข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสไม่คลอนแคลนได้ทำบุญจนตลอดชีวิตและจากอัตภาพนั้นจึงเป็นผู้เสมอกับพระอินทร์เรื่อนลมอยู่ในเทวบุรีก็แต่ท่านพระมุนีบุคคลเมื่อหวังอายุวรรณะสุขภละและรูปอันประณีตพึงถวาย

ให้ทานแด่พระพุทธเจ้าไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกหน้าไม่มีผู้ประเสริฐสุดหรือเสมอด้วยพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระเถระรู้ว่าเทวบุตรกำลังมีจิตปราศจากนิวรณ์และมีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยู่ก่อนแล้วท่านจึงแสดงอริยสัจสี่ให้ฟังมหารัฐเทพบุตรก็น้อมจิตตามกระแสธรรมเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันผู้ไม่มีวันตกต่ำในสังสารวัฏอีกต่อไปเราจะเห็นว่าการเทียบความสว่างของรัศมีกายก็ดีอายุวรรณะสุขภละยศหรือความเป็นอธิปไตยทั้งหลายก็ดีต้องอาศัยบุญอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเทียบกับเทพนิกายเหล่าอื่นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้รักในการสั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่เราต้องเพิ่มทั้งศรัทธาและกำลังใจในการสร้างความดีมุ่งมั่นว่าจะสั่งสมบุญทุกอนุวินาทีอย่าให้โอกาสดีๆผ่านเลยไปต้องเก็บเกี่ยวบุญทุกอย่างทั้งทานศีลภาวนาแม้บุญเล็กบุญน้อยก็ไม่มองข้ามแล้วเราก็จะเป็นผู้มีบุญใหญ่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

อาชีพหมอเป็นอาชีพที่มีทั้งความดีใจและเสียใจเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งหมอจะทราบซึ่งในคำพูดนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะหากคนไข้ผู้อยู่ในความดูแลต้องเสียชีวิตเพราะการที่หมอรักษาคนไข้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันหากหมอได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้อย่างดีที่สุดแล้วหมอก็จะรู้สึกดีใจ alert และเหตุผลในการเลือกเรียนหมอของลูกก็เช่นกันคือในความคิดของลูกหมอเป็นอาชีพที่เปิดโอกาสให้ลูกได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในสังคมไทยสูงมากด้วยเหตุนี้ทำให้ลูกต้องใช้ความเพียรในการอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อสอบเข้าคณะแพทย์จุฬาให้ได้ซึ่งก็ได้จริงๆครับและณที่นั้นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นในหนทางการสร้างบารมีเพราะลูกได้บวชธรรมทายาทได้ทำกิจกรรมชมรมพุทธและก็เป็นประธานชมรมพุทธซะด้วยครั้นเมื่อลูกเรียนจบก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการรักษาคนไข้พร้อมกับได้นำมาใช้ในการสร้างบารมีอย่างเต็มกำลังโดยการมาช่วยรับบุญรักษาบุคลากรของวัดในชมรมรัตนเวชลูกได้รักษาการป่วยแบบเฉียบพลันของพระอาจารย์รูปหนึ่งที่วัดซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเดินทางไปเรียบร้อยแล้วแต่ภาพการมรณภาพของท่านยังคงติดตาและยังความรู้สึกเศร้าสลดมาสู่ลูกจนถึงทุกวันนี้เพราะท่านเพิ่งมาบวชอยู่ในวัดได้เพียงหนึ่งพรรษาขณะพอท่านเข้ามาบวชซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทางการสร้างบารมีอย่างเข้มข้นที่กำลังจะไปได้อย่างสวยหรูแต่อยู่ๆก็พบว่าท่านมีการไอแห้งๆเป็นระยะผลจากการตรวจฟิล์มเอ็กซเรย์ปรากฏว่าท่านมีอาการเหมือนคนเป็นวัลลโลกแต่ดูจากภายนอกแล้วท่านก็ปกติแข็งแรงนะยิ้มแย้มเบิกบานเล่าธรรมะในคล่องซึ่งลูกก็ได้ติดตามเฝ้าระวังอาการท่านด้วยการถวายยารักษามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลาได้10วันแต่จู่ๆท่านก็มีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างน่าประหลาดท่านไอทีและหอบอย่างหนักจนต้องนำท่านเข้าพักในห้อง ICU ทันทีเพราะผลจากการตรวจของห้องปฏิบัติการยืนยันว่าท่านเป็นโรคปอดอักเสบชนิดรุนแรงและติดเชื้อจนเชื้อลามเข้าสู่กระแสเลือดด้วยเหตุนี้เองยังทำให้ท่านได้มรณภาพจากไปอย่างกระทันหันมากๆจนตัวลูกเองก็แต่งตัวไม่ติดแต่การที่ท่านจะมรณภาพลูกก็ได้ทำดีที่สุดโดยการทำให้ท่านอยู่ในบุญนำเทพธรรมะและเทพสวดมนต์เปิดให้ท่านฟังตลอดเวลาจนกระทั่งท่านจากโลกนี้ไปด้วยอาการสงบซึ่งคนไข้เคสนี้เองยังความสะเทือนใจและความเครียดมาสู่ลูกมากในฐานะที่ลูกเป็นแพทย์ผู้รักษาเพราะลูกทำใจได้ยากกับการจากไปของนักสร้างบารมีคนสำคัญของวัดส่วนคนไข้รายต่อไปอีกคือคุณพ่อของลูกเองแต่เป็นคนจีนที่มีพื้นฐานจิตใจดีแต่โชคร้ายที่ทั้งชีวิตของท่านได้รับความทรมานจากโรคภัยที่ร้ายแรงได้ไม่เว้นในแต่ละช่วงของชีวิตคือสมมติเราเป็นท่านเนี่ยเราลองนึกวัยหนุ่มอายุ21ปีป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับมีอาการทางประสาทอายุ21เป็นอาการทางประสาทเพราะภาวะเครียดเรื่องงานจนต้องเข้ารักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าทางศีรษะต้องช็อตอยู่นานเป็นปีถึงจะมีอาการดีขึ้นพอการนั้นดีขึ้นอายุ36ป่วยด้วยโรคที่ร้ายแรงมากในสมัยนั้นคือวัณโรคคุณพ่อมีอาการหนักมากถึงขั้นไอเป็นเลือดเหนื่อยหอบอย่างหนักแต่กลับมาหายได้จากการฉีดยารักษาที่ตัวเองอย่างต่อเนื่องอายุ40มาอีกแล้วป่วยอีกมีอาการปวดไหล่ซ้ายทรมานทุรนทุรายมากไปหาหมอกี่หมอก็ไม่หายจนต้องพาไปหาพระมาหาหมอพระที่มีวิชาทางไสยเวชพระบอกว่าคุณพ่อโดนของเพราะท่านชำนาญในเรื่องนี้จึงรักษาด้วยวิธีทางไสยเวชก็หายเป็นปกติได้อย่างน่าประหลาดพ่ออายุได้65ปีก็มีอาการปวดท้องตาเหลือง

เหลืองปัสสาวะเป็นสีเข้มอาจจะเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีและท่อน้ำดีซึ่งลูกให้คุณพ่อเขารักษาด้วยการผ่าตัดในขณะเดียวกันก็ตรวจพบว่าท่านเป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบีซึ่งการเป็นพาหะนั้นก็คือเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าไปอาศัยอยู่ที่ตับแล้วก็ค่อยทำลายตับอย่างช้าๆแต่ที่คนไข้จะไม่แสดงอาการของโรคอย่างเด่นชัดเพราะดูเผินๆคนไข้จะมีสุขภาพดีเหมือนคนปกติทั่วไปแต่จะมีการเหนื่อยและอ่อนเพลียง่ายซึ่งคนไข้จะเป็นพาหะนี้มีเปอร์เซ็นต์การหายขาดจากโรคน้อยมากแล้วก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งตับสูงมากกว่าคนปกติถึง200เท่าและผลพวงต่อมาของโรคนี้เองเมื่อคุณพ่ออายุ72ปีท่านก็เริ่มมีอาการผอมลงและเหนื่อยมากและตรวจพบมะเร็งตับมีขนาดโตถึง13เซนมีเลือดออกในกระเพาะอย่างมากถ่ายจุลามาเป็นสีดำต้องใส่สายล้างท้องน้ำซ้ำมีโรคแทรกซ้อนคือปอดติดเชื้อทำให้ต้องย้ายเข้าห้อง ICU โดยด่วนซึ่งพอคุณพ่อเข้าห้อง ICU แล้วคุณพ่อจะลืมตาตลอดเวลาทำอย่างไรก็ไม่ยอมหลับตาจะลูกจะเอาผ้าก๊อซมาปิดให้ท่านและในช่วงนั้นลูกพยายามทำให้ใจของท่านเป็นบุญมากที่สุดคือเอา MP3 ที่เป็นธรรมะของครูบิยาให้ท่านฟังโลกนี้มันพระอาจารย์มารับปัจจัยสร้างเสาแก้วกับมือท่านเองในห้อง ICU ถึง2ครั้งช่วงตอนที่คุณพ่อป่วยนี้ก่อนที่คุณพ่อจะตายลูกได้พาคุณพ่อมาวัดสร้างบุญทุกบุญอย่างตลอดต่อเนื่องได้พาท่านมาวัดทุกวันอาทิตย์มานั่งสมาธิกับครูไม่ใหญ่และก่อนจะกลับบ้านทุกครั้งลูกก็พาท่านไปที่มหาธรรมกายเจดีย์และบอกรหัสชีวิตท่านว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปให้มาเวียนประทักษิณรอบเจดีย์เพราะบนเจดีย์นี้มีองค์พระบนโดมของพ่อสุดยอดลูกเลยมีองค์พระภายนอกมีองค์พระแกนกลางที่ลูกสร้างให้ซึ่งพ่อก็รับรู้ทุกครั้งที่ลูกบอกครับจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านจากไปด้วยอาการสงบด้วยวัย74ปีคุณแม่ของลูกเป็นคนแท้งลูกง่ายแท้งลูกเป็นหนึ่งคนแล้วก่อนที่ท่านจะตั้งท้องตัวลูกเองขณะที่ท่านตั้งท้องตัวลูกก็มีอาการเลือดไหลตลอดจนกระทั่งถึง7เดือนแต่เมื่อคลอดลูกออกมาแล้วตัวลูกกลับปกติสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกอย่างปัจจุบันคุณแม่เป็นโรคเคริมสะโพกขวาเป็นให้หายมีอาการแสบๆร้อนๆอีกทั้งคุณแม่ยังเป็นโรคปวดเข่าอย่างมากโรคนี้คุณแม่เป็นมาตั้งแต่เด็กก็ต้องทำงานหนักมากตั้งแต่อายุได้เพียง8ขวบจนปัจจุบันหาหมอมาทุกแผนแล้วทั้งที่ลูกก็เป็นหมอเองก็ยังไม่สามารถรักษาท่านให้หายขาดได้ครับคำถามอุปกรณ์ใดทำพระอาจารย์เป็นโรคปอดติดเชื้อและมรณภาพอย่างกระทันหันบุญการบวชช่วยชีวิตต่อชีวิตท่านได้บ้างหรือไม่หากท่านไม่บวชจะเป็นอย่างไรครับและสิ่งสำคัญคือตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมท่านถึงพึงพอใจในเพศนักบวชมากแต่กลับได้มาบวชช้าบุพกรรมใดทำคุณพ่อเป็นโรคประสาทต้องช็อตถูกช็อตไฟเพื่อรักษาบุพกรรมใดทำให้ท่านเป็นวัณโรคและบุญใดที่ทำให้ท่านหายทั้งที่ในสมัยนั้นคนที่เป็นโรคนี้ตายเป็นส่วนใหญ่ทำไมคุณพ่อถึงปวดไหล่ซ้ายมากท่านโดนของหรือไม่ทำไมถึงหายได้โดยวิธีทางไสยเวทครับอุปกรรมส่วนใหญ่ของคนไทยจำนวน 10% ได้เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีคืออะไรและอุปกรรมของผู้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแบบเป็นพาหะกับแบบไม่ได้เป็นพาหะไม่ได้เป็นพาหะคือเป็นแล้วหายสนิทและแถมยังมีภูมิคุ้มกันโรคนี้อีกด้วยคนไข้สองกลุ่มนี้มีบุพกรรมต่างกันอย่างไรครับและจะตั้งทำบุญอะไรที่จะไม่ให้วิบากกรรมของโรคนี้ส่งผลในชาติต่อไปบุพกรรมใดทำคุณพ่อเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบแบบที่ภายหลังกลายเป็นมะเร็งตับตายครับซึ่งเคสนี้เนี่ยมีบุพกรรมต่างกับผู้ที่เป็นพาหะเหมือนกันแต่สุดท้ายไม่เป็นมะเร็งตับเลยตลอดชีวิตอย่างไรครับบุพกรรมใดแต่คุณพ่อเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีแต่ทำไมช่วงสุดท้ายชีวิตของผู้

0: ป่วยแทบทุกคนต้องเป็นหลายๆโรคขึ้นมาอย่างพร้อมๆกันในทีเดียวบุพกรรมใดที่คุณพ่อมีชีวิตในวัยต้นที่ลำบากมากและพี่น้องก็ไม่รักท่านเลยแต่บั้นปลายชีวิตคุณพ่อกลับสุขสบายและมีโอกาสสร้างบุญได้มากตัวลูกเองจะได้รับอานิสงส์อย่างไรที่พาพ่อแม่มาวัดทุกวันอาทิตย์ครับทำไมขณะคุณพ่อเข้าห้องไอซียูนะท่านลืมนานตลอดเวลาถ้ามีกตินิมิตก่อนตายเป็นอย่างไรตายแล้วก็ได้มาที่มหาธรรมกายเจดีย์หรือไม่ตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมครับลูกอยาก SMS ถึงท่านว่าลูกรักและคิดถึงท่านมากท่านมีอะไรฝากบอกแม่และลูกไหมครับบุพกรรมใดๆคุณแม่เนี่ยแท้งง่ายและมีเลือดออกมากตอนตั้งท้องตัวลูกครับลูกและคุณแม่มีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรบุพกรรมใดทำให้คุณแม่เป็นโรคเริมและโรคข้อเข่าอักเสบต้องแก้ไขอย่างไรครับบุพกรรมใดทำให้เวลาลูกจะได้อะไรหรือประสบความสำเร็จอะไรเนี่ยเราต้องบากบั่นทำในสิ่งนั้นด้วยตนเองแต่ความยากลำบากอย่างมากซึ่งผิดกันหลายคนที่ได้มาง่ายๆแล้วก็มีคนช่วยลูกต้องแก้ไขอย่างไรครับตลอดเวลาที่ลูกเป็นแพทย์ตัวลูกเองนะตั้งใจรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุดแต่บางครั้งเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยไม่ตั้งใจหรือพยายามจะวินิจฉัยโรคเนี่ยแต่ก็วินิจฉัยไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตไปก่อนลูกจะมีวิบากอย่างไรนะและลูกควรทำอาชีพหมออย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองติดวิบากแล้วทำอาชีพนี้อย่างถูกหลักวิชาครับคุณแม่และตัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดแล้วทำไมชาตินี้ลูกถึงเป็นหมอลูกมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมลูกมีผังบวชตลอดชีวิตหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนเคยกล่าวถึงพระธรรมกายไหมครับแล้วได้ลองมาทราบและมีกุมารโมคณะกี่รอบหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เช้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาพระอาจารย์เป็นโรคปอดติดเชื้อประนับภาพอย่างกระทันหันเพราะเกิดจากกรรมปานาติบาตหลายอย่างมารวมกันจ้าโดยเฉพาะพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ท่านนี้เนี่ยได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกทำการรบฆ่าข้าศึกตายเป็นจำนวนมากได้ทรมานข้าศึกได้จับหัวข้าศึกกดลงไปในน้ำเนี่ยจนสำลักน้ำตายวิบากกรรมดังกล่าวเนี่ยมาส่งผลบุญบวชก็ช่วยยืดอายุไขยาวขึ้นมาหน่อยเพราะบวชตอนอายุมากแล้วทำให้วิบากกรรมตัดรอนได้ง่ายมรณภาพแล้วก็กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตนอกเพราะบุญบวชยังไม่พอถึงจุดที่จะอยู่เขตในพุทธนรที่ผ่านมาก็ตัดสินใจมาบวชช้าเหมือนชาตินี้แหละก็จะคิดออกคุณพ่อไปโรคประสาทต้องถูกช็อตด้วยไฟฟ้าเพราะกำเนิดดื่มสุรานี่พระเจ้าเมามาแล้วก็ทุบซ้อมคนในบ้านบ้างผู้อื่นบ้างคนเมาก็อย่างเงี้ยจนทำให้เขาบาดเจ็บมาส่งผลให้เป็นโรคประสาทไม่ใช่โรคประสาทมาจากการดื่มสุราส่วนการทุบซ้อนผู้อื่นก็ทำให้ถูกช็อตด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นวิธีการรักษาในยุคนี้ทำให้อาการดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เป็นวัณโรคและหายได้เพราะกำเนิดอดีตได้ดื่มเหล้าสูบยาเส้นฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทรมานสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อฆ่าโดยให้มันตากแดดตากฝนวิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลแต่มีความรู้แบบหมอพื้นบ้านในยุคนั้นจึงช่วยเหลือเรื่องอยู่ยารักษาเพื่อนบ้านบุญนี้มาช่วยตัดลำวิบากกรรมให้หายได้จ้ะถ้าบวชไหลซ้ายมากจะหายได้โดยสายเวทเพราะ

กรรมในชาติที่เป็นขี้เมาเนี่ยแล้วชอบชกต่อยผู้อื่นมาส่งผลให้ปวดไหล่ไส้ไม่ได้โดนของจ้ะถ้าไม่ได้โดนของนะแต่หายได้เพราะบุญที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่จะเป็นหมอพื้นบ้านเนี่ยรักษาผู้ไข้โดยยุกยาบุญนี้มาช่วยตัดรอนวิบากทำให้หายคนไทยที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีจำนวน 10% เพราะกรรมในอดีตทรมานสัตว์กับดื่มสุราหรือเลี้ยงสุราผู้อื่นเป็นหลักพูดง่ายๆคือผิดศีลข้อที่1กับข้อที่5มารวมส่งผลเนี่ยคนที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีเพราะกรรมดังกล่าวที่มีมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นพาหะจ้ะคนที่ไม่ได้เป็นพาหะคือเป็นแล้วหายสนิทแถมมีภูมิคุ้มกันโรคด้วยเพราะมีวิบากกรรมดังกล่าวบางกว่าผู้ที่เป็นพาหะนั่นแหละจ้ะต้องทำบุญทุกบุญนี่ไหมจ้ะทั้งทานศีลภาวนาโดยเฉพาะยารักษาโรคและปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆและอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมส่วนกายหยาบก็ให้คุณหมอท่านรักษาไปคุณพ่อเป็นพาหะไวรัสอับอักเสบบีและภายหลังเป็นมะเร็งตับตายเพราะกรรมบานาติบาตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มฆ่าขายและเลี้ยงสัตว์เอาไว้ให้ขายค่าให้ค่าขายและขายเขาค่าโดยปล่อยให้มันตากแดดตากฝนไม่ดูแลอย่างดีเพราะกรรมดื่มสุราดังกล่าวนะมารวมส่งผลจ้ะส่วนผู้ที่เป็นปหาแต่ไม่เป็นมะเร็งตับเพราะกรรมปานาติบาตของเขาหย่อนกว่าของคุณพ่อจ้ะแต่กรรมสุราเยอะแต่กรรมปฏิบัติหย่อนคุณพ่อเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีเพราะกรรมเก็บความโกรธไว้ในใจความขุ่นมัวค้างๆได้มาส่งผลจ้ะจนสุดท้ายชีวิตผู้ป่วยแทบทุกคนต้องเป็นหลายๆโรคขึ้นมาอย่างพร้อมกันทีเดียวเพราะเมื่อผู้ป่วยจะหมดอายุไขสังขารก็ได้จะแตกดับก็ทำให้ระบบทุกอย่างในร่างกายมันรวนทำให้โรคที่อยู่ในกายเนี่ยได้ช่องแทรกจ้ะเพราะโรคมันมีอยู่ในกายของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วคุณพ่อมีชีวิตวัยต้นลำบากมากพี่น้องไม่รักเลยแต่บั้นปลายชีวิตกลับสุขสบายและมีโอกาสได้สร้างบุญมากเพราะกรรมตระหนี่ในช่วงต้นของชีวิตในอดีตช่วงต้นตระหนี่ประสงค์พอในชีวิตลำบากในวัยต้นอีกทั้งไม่ได้ประกอบจิตเมตตาสงเคราะห์ญาติไม่ได้สงเคราะห์ญาติเลยก็เลยไม่มีญาติมาสงเคราะห์ตัวไม่ทำทานโดยความเคารพจึงทำให้พี่น้องไม่รักท่านแต่บุญทำทานในชาติอื่นก็มาตามส่งผลแต่ว่าส่งผลช้าเพราะมาปิติยินดีในการทำบุญในภายหลังในชาตินั้นเราจะได้รับอานิสงส์จากการพาพ่อแม่มาวัดทุกวันอาทิตย์โดยย่อนะจ๊ะคือชาติต่อไปก็จะได้มีบุพการีที่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ครอบครัวกัลยาณมิตรจะสนับสนุนการขวัตสร้างบารมีของลูกอีกทั้งจะปิดอบายไปสวรรค์จ้ะเป็นต้นนี่เป็นต้นจ้ะคุณพ่อเข้าห้อง ICU ลืมตาตลอดเวลาเพราะโรคภัยไข้เจ็บทำให้ประสาทตาค้างก่อนตายมีคตินิมิตใสสว่างนึกถึงบุญได้ใจผ่องใสแต่ก็ไม่ได้มาที่เจดีย์หรอกนะเพราะไม่ได้เจริญภาวนาเต็มที่ท่านตายแล้วแบบหลับและตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ด้วยบุญที่ทำให้ท่านและให้ท่านทำในช่วงท้ายของชีวิตจ้ะท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจึงทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นมีสภาพดีขึ้นในทุกๆด้านจ้ะท่านปลื้มใจมากและรู้ว่าท่านไม่ได้ลูกเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านก็คงไม่มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้จึงซาบซึ้งในตัวลูกมาตอนนี้ท่านซาบซึ้ง นั่งบนรัตนบัลลังก์ยิ้มไปยิ้มมาคุณแม่แท้งง่ายและมีเลือดออกมากตอนตั้งท้องตัวลูกเพราะมีเศษกรรมที่ช่วยพาเพื่อนไปทำแท้งมาส่งผลใช่ตัวลูกเองก็มีเศษกรรมแนะนำให้คนไปทำแท้งเนี่ยติดมาแต่มีบุญช่วยรักษาผู้อื่นให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บมาช่วยเอาไว้

แต่ไม่ได้มีบุพกรรมร่วมกันมาแต่ไม่มีบุพกรรมร่วมกับคุณแม่มาแต่มีกรรมคล้ายๆกันคุณแม่เป็นโรคเริมและโรคข้อขาอักเสบละกรรมในอดีตมีวจีกรรมที่พูดทำให้เขาเสียหายเจ็บแสบรวมกับกรรมแกล้งทรมานสัตว์แต่น้ำร้อนราดไล่สุนัขที่มาเพ่นพ่านแถวใกล้ๆที่ตนเองทำอาหารในอดีตมาส่งผลให้เป็นโรคเริมส่วนข้อขาอักเสบนั่นก็เกิดจากกรรมใช้แรงงานทาสหนักเศษกรรมนี่มาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็จะต้องทำบุญทำบุญทั้งทานศีลภาวนาและอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศลให้ผู้ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ะเวลาลูกจะได้อะไรหรือสำเร็จอะไรสักอย่างจะต้องบากบั่นทำในสิ่งนั้นด้วยตนเองด้วยความยากลำบากมากเพราะชาติก่อนที่ลูกจะมาสร้างบารมีกับหมู่คณะตัวลูกเนี่ยมักจะเชื่อเรื่องที่จะทำให้ว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ต้องหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นonlyและไม่เชื่อเรื่องผลแห่งบุญด้วยว่าไม่เชื่อว่าบุญนี้จะมีส่วนทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภพชาติต่อไปดังนั้นจึงไม่ค่อยได้ทำบุญในช่วงนั้นนะจ๊ะช่วงก่อนเจอหมู่คณะจะแก้ไขชาตินี้ต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนามากๆแล้วติดฐานจิตให้ดีในทุกๆเรื่องจ้ะตลอดเวลาที่ลูกเป็นแพทย์ลูกพยายามรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุดแต่บางครั้งเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยไม่ตั้งใจหรือพยายามวินิจฉัยโรคแต่ก็วินิจฉัยไม่ได้นะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตไปก่อนนั้นลูกก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ป่วยเพราะลูกก็ไม่ได้มีเจตนานะลูกตั้งใจดีนะแต่ว่ามันทำดีไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจลูกก็ต้องพยายามทำหน้าที่ของแพทย์ให้สมบูรณ์ด้วยการรักษาผู้ไข้ผู้ป่วยทั้งกายและใจคือทางกายลูกก็รักษาไปตามหลักวิชาของแพทย์ส่วนทางใจก็ให้แนะนำผู้ป่วยให้รู้ว่าโรคทั้งหลายล้วนเกิดจากวิบากกรรมทั้งสิ้นคนเรานะมีความเจ็บความตายเป็นธรรมดาดังนั้นก็ให้แนะนำผู้ป่วยรักษาใจด้วยการระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำมาว่าคุณต้องนึกถึงบุญที่ทำมาคุณนึกออกไหมถ้าคุณนึกไม่ออกคุณสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาตรงนี้สิคุณสมาทานศีล5สิถ้าลูกทำอย่างนี้ลูกก็จะได้ชื่อว่าเป็นคุณหมอพระโพธิสัตว์จ้ะซึ่งก็จะมีอานิสงส์ใหญ่ได้ทั้งความแข็งแรงอายุยืนยาวได้ทั้งปัญญาบารมีเพราะว่าแนะนำผู้ใครได้ดวงปัญญาจะมีดวงตาเห็นธรรมด้วยแล้วก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคุณแม่สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงส่วนตัวลูกเองนะมาพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหมอทหารหรือเสนารักษ์ของพระราชาองค์ที่ออกบวชภายหลังก็ได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่และช่วยดูแลเพื่อนสหธรรมิกยามเจ็บไข้ได้ป่วยมีผลการปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระในตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้อย่างสบายจ้ะแล้วก็ได้ลงมาสร้างบารมีหมู่คณะ2รอบจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: คิรานะเพสัชานิ
0: คิรานะเพสัชานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิรานะเพสัชานิ
0: คิรานะเพสัชานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตา
0: อิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่

ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวด้วยโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

0: บดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทยธรรมมารักษาศีลและถวายพัตหารเป็นสังฆทานในวันนี้สักครู่หนึ่งนะท่านฐานบดีทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาคือมีความเชื่อในผลของการให้ทานอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเพียรมาบำเพ็ญบุญกุศลอย่างต่อเนื่องท่านฐานบดีทั้งหลายศรัทธาและความเพียรนั้นเป็นสิ่งที่สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันศรัทธาเป็นเหตุให้มีความเพียรในการกระทำความดีความเพียรก็เป็นเหตุให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าศรัทธาเปรียบเสมือนพืชความเพียรเปรียบเสมือนฝนท่านฐานบดีทั้งหลายสายฝนที่หลั่งรินย่อมยังพืชทั้งหลายให้เจริญเติบโตเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายฉันใดความเพียรในการบำเพ็ญบุญกุศลมีการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาย่อมยังศรัทธาของท่านทั้งหลายให้เจริญเติบโตเป็นศรัทธาที่มั่นคงเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบเป็นแสงสว่างนำพาชาวโลกไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานฉันนั้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัตหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปาทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

สมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามนิโชติระโส

รียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าพนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
0: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
1: สาธุค่ะ
2: ครับอย่าลืมนะครับเราสั่งสมบุญแล้วก็ต้องระลึกนึกถึงบุญให้ได้อย่างสม่ำเสมอเพราะบุญนั้นเกิดขึ้นด้วยกัน3วาระคือก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วครับให้เราหมั่นตรึกระลึกนึกถึงบุญเพราะเมื่อเราทำครั้งใดบุญก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆนึกบ่อยๆบุญก็จะเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นและประกอบพิธีกรรมได้ผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC นะครับที่เว็บไซต์ www.gbnus.com เว็บเดียวครบจบทุกแพลตฟอร์มครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ท่านจะพบกับหน้าต่างของเว็บไซต์แล้วก็มีตัวเลือกให้ได้รับชมจะรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ที่ GBN by DMC หรือว่าทาง YouTube Channel ครับที่ GBNUS Live แล้วก็ Zoom แอปพลิเคชันอีก1ช่องทางให้คุณผู้ชมได้เลือกรับชมตามความสะดวกนะครับรับชมแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อนุโมทนาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาแล้วก็จะถึงวันธรรมชัยให้เราได้แสดงความตั้งใจหรือว่าปวารณาในการที่เราจะสั่งสมบุญสร้างบารมียิ่งขึ้นไปและติด #58 ปีวันธรรมชัย#วันธรรมชัย #วันแห่งชัยชนะโดยธรรม #27 สิงหาคมเป็นต้นนะครับหรือท่านใดจะเอาบุญมาฝากกันก็ได้ในการทำความดีแต่ละครั้งและอย่าลืมที่จะแชร์หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอส่งลิงก์ไปให้เพื่อนๆกัลยาณมิตรของเราได้สั่งสมบุญจะได้ไม่พลาดในกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยครับ

0: ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมที่ยอดการสวด 8,658,585,858 จบครับซึ่งเราจะประกอบพิธีกรรมในค่ำคืนของวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ณมหารัตนวิหารโคตรฝั่งทิศใต้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสวดแล้วได้บุญแล้วอย่าลืมเชิญชวนบุคคลรอบข้างให้มาร่วมสวดด้วยและก็ร่วมการส่งยอดการสวดได้ที่ www.forbrighterworld.com นะครับจะได้เป็นส่วนหนึ่งในทุกยอดแห่งความสำเร็จของการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรครับ
1: ค่ะมาถึงข่าวใหญ่นะคะข่าวที่เป็นมงคลของพี่น้องชาวปทุมธานีแล้วค่ะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีทุกคนเลยค่ะได้มาร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์123รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะในวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะ30สิงหาคมพุทธศักราช2569เริ่มในเวลา 6:30 นเป็นต้นไปค่ะณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ครับและอีกหนึ่งบุญในการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ครับขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลกร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พุทธบุตรเนื้อนาบุญกว่า 1,000 รูปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระ58ปีวันธรรมชัยพร้อมกันนี้จะยังได้ร่วมสั่งสมมหากุศลด้วยการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยโคและกระบือให้ชีวิตสัตว์เป็นทานสร้างบุญแห่งการมีอายุไขยืนยาวปลอดโรคปลอดภัยอีกด้วยโดยพิธีกรรมนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 6:00 นตรงณศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชตำบลคุ้งน้ำวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีสอบถามรายละเอียดในการร่วมงานหรือว่าร่วมบุญได้ที่ผู้ประสานงานกิจกรรมครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอท่านสามารถแคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0835406608และ0835406610มาร่วมสร้างบุญใหญ่สืบสานประเพณีอันดีงามและเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยกันครับโดยปกติแล้วครับศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีก็จะมีพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์400วัดทุกปีช่วงวันธรรมชัยนะครับซึ่งในปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่22แล้วและมีการปรับกิจกรรมเป็นการตักบาตรแด่คณะสงฆ์เนื้อนาบุญจากทั่วทั้งจังหวัดราชบุรีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญกว่า 1,000 รูปรวมนอกจากนี้แล้วยังมีพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยสรรพสัตว์นะครับโคกระบือก็ต้องบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการตักบาตรที่ติดกับริมแม่น้ำแม่กลองเลยครับบรรยากาศช่วงเช้าก็จะสบายะลมเย็นสบายสวยสดชื่นเหมาะกับการสั่งสมบุญก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้มาร่วมบุญในการตักบาตรพระ 1,000 รูปที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีไปด้วยกันครับ
1: ค่ะแล้วก็บุญใหญ่นะคะที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้นะคะเป็นวันธรรมชัยค่ะแล้วก็มีกำหนดการนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยค่ะ 6:20 นาทีนะคะจะมีพิธีกรรมตักบาตรณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายค่ะส่วนพิธีกรรมในภาคสายเริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำพวกเราทุกคนปฏิบัติธรรมร่วมกัน 10:45 นาทีพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคณะสงฆ์ให้พร 11:00 นเสร็จพิธีกรรมนะคะพิธีกรรมในภาคบ่ายมีต่อนะคะคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงมืดเลยจนถึงค่ำมีพิธีกรรมตลอดทั้งวันค่ะพิธีกรรมในภาคบ่ายเริ่มขึ้น 13:30 นาทีจะเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569จากนั้นนะคะหลวงพ่อทัตตะชีโวประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีค่ะ 13:35 นาทีจะเป็นริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี 15:00 นนะคะปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 15:25 นาทีค่ะพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าตัวแทน

0: คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าจากนั้นคณะสงฆ์ให้พร 15:40 นประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทแล้วก็จะเสร็จพิธีกรรมในช่วงเวลา 16:15 ค่ะส่วนพิธีกรรมในภาคค่ำในวันธรรมชัยนะคะเริ่มต้นณมหารัตนรัตนวิหารโคต 18:20 นะคะจะเป็นพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัย 19:00 พระภาวนาธรรมวิเทศประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีค่ะจุดประทีปโคมเอกประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาวันธรรมชัย 19:15 เราจะพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกครั้งในภาคค่ำค่ะ 19:30 ค่ะจะเป็นพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรจะชิตังเมกันนะคะ
1: ค
0: ที่ยอด 8,658,585,858 จบนะคะชิตังเมไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังฉลองชัย 20:30 ในวันธรรมชัยก็จะเสร็จสิ้นพิธีกรรมค่ะ
1: นี่แหละครับตลอดทั้งวันก็ขอให้เราได้รักษาใจนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนถึงวันงานแล้วก็วันบุญใหญ่หลังจากนั้นอีก7วันก็ให้ทบทวนบุญเราจะได้ปฏิบัติบูชานะครับเนื่องในวันธรรมชัยบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยคุณครูแม่ใหญ่ผู้เป็นที่เคารพรักเป็นผู้นำการสร้างบารมีของลูกๆนักสร้างบารมีทุกคนครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะครับช่วงนี้คุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขสดชื่นกับการสร้างบารมีในทุกๆวันครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะได้ไปติดตามเรื่องราวที่จะสร้างความอิ่มเอมใจและเห็นถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของพุทธบริษัท4ในจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ได้ล้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาครั้งประวัติศาสตร์ในงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะ

พของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีที่มารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาคือภาพสะท้อนของพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ได้ล้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันรวมขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569โครงการนี้จัดขึ้นโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อขับเคลื่อนและค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิตกิติวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีมากล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงานทางด้านพระมหาบุญเอื้อนปุญญสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระสมุสรพงศ์สุทธสัตโธประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดจันทบุรีมาบรรยายธรรมในหัวข้อความปรารถนาของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัด

พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการในส่วนของเวทีเสวนาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้กราบนิมนต์พระมหาเถรานุเถระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมนำโดยพระครูสิริจันทบุราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองและพระอธิการศรีวิชัยทิฏฐธรรมโมเจ้าคณะตำบลปะตงเขต2เจ้าอาวาสวัดบ้านตาเรืองมาเป็นวิทยากรซึ่งท่านได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่าสามารถประคับประคองวัดในพื้นที่ทุรกันดารหรือวัดที่ขาดประธานกฐินเป็นการต่อลมหายใจให้พระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนกับสายฝนที่ตกทั่วฟ้าที่ส่งมอบความชุ่มฉ่ำโอบอุ้มและเติมเต็มกำลังใจให้กับทุกวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดในถิ่นทุรกันดารที่เคยขาดแคลนประธานกฐินและยังทำให้วัดต่างๆมีพระภิกษุบวชใหม่เพื่อให้วัดนั้นมีพระจำพรรษาครบ5รูปครบองค์สงฆ์ในการทำสังฆกรรมกรานกฐินงานบุญครั้งนี้คณะเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังพร้อมทั้งเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรกัสมาบัวคงนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรวันเพ็ญมณีเวชวโรดมนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาไทยจากนั้นกัลยาณมิตรรัชดารักษ์อุเทนนำกล่าวคำถวายทายธรรมเป็นภาษาบาลีและนายแพทย์บุจริ

็นมิตรเตือนใจอุเทนนำกล่าวคำถวายปานะเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรถนอมจันทวงศ์นำกล่าวคำถวายปานะเป็นภาษาไทยกัลยาณมิตรอัจจนาจันทวัชรากรนำกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรสิริพรรัตนสุวรรณนำกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะเป็นภาษาไทยลำดับสุดท้ายกัลยาณมิตรรุ่งนภากล่อมเมฆนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในช่วงท้ายของพิธีกรรมคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงและได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าประธานสงฆ์ในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่คณะสงฆ์พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรแก่สาธุชนที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาต่อไปซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติใจค่ะ

0: การร่วมแรงร่วมใจกันของคณะสงฆ์ของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรีทั้ง3ศูนย์ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำรวมทั้งญาติโยมทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมถวายพัตตาหารอย่างดีถวายทายธรรมอย่างดีเพื่อมอบแก่คณะสงฆ์ที่ท่านได้เมตตามารวมกันในครั้งนี้ภาพใดไม่เท่ากับภาพคณะสงฆ์ที่มีจำนวนมากได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วช่วยกันจัดโครงการกฐินครั้งนี้ให้สำเร็จได้อย่างอัศจรรย์หลวงพี่มีความเชื่อมั่นว่างานสัมมนาครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะให้คณะสงฆ์ได้ตื่นตัวในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วยการหาศาสนทายาทบวชพระในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ในรุ่นมหาปริญญาจารย์รวมทั้งได้จะมีการแจ้งข่าวว่าจะมีการอบรมอุบาสกอุบาสิกาในเดือนกันยายนให้แต่ละวัดได้ส่งตัวแทนของวัดได้เข้ามาร่วมประชุมปรึกษาหารือในการที่จะช่วยกันทำงานกฐินในปีนี้ให้สำเร็จอัศจรรย
1: ์ได้ร่วมต้อนรับเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพระสังฆาธิการมากมายนะคะกว่า150รูปนะคะวันนี้เราก็ได้ถวายภัตตาหารอันปราณีตนะคะแล้วก็ทางเทวิกาคาเฟ่ของเรานะคะก็ได้นำรัตนชาติมาถวายให้ท่านได้นำรัตนชาตินี้นะคะไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดของท่านนะคะแต่ละรูปแต่ละรูปนะคะก็วันนี้ญาติโยมกัลยาณมิตรผู้นำบุญจังหวัดจันทบุรีก็นำช่วยเหลือกันนำสิ่งต่างๆมาร่วมกันนะคะช่วยกันเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ก็ปลื้มมากเลยนะคะปลื้มไม่ว่าจะเป็นภัตตาหารนะคะวันนี้ก็ปราณีตมากนะคะไม่เป็นโต๊ะจีนนะคะมาจากร้านที่ขึ้นชื่อเลยอร่อยมากนะคะแล้วก็มีกล้วยย่างเนาะกล้วยย่างขึ้นชื่อของเมืองจันทบุรีนะคะอันเนี้ยไปหาซื้อกล้วยเองเลยนะคะนะคะไปซื้อกล้วยแบบชาวบ้านอ่ะเพราะว่าเป็นแบบธรรมชาติย่างอร่อยมากนะคะแล้วก็มีขนมปังมีอาหารสวรรค์นะคะจากเทวิกาคาเฟ่นะคะก็มาเลี้ยงทั้งสาธุชนแล้วก็มาถวายกับพระนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านเลยนะคะให้ทุกท่านได้บุญโดยเท่าเทียมกันเหมือนมาทำเองเลยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้นำบุญผู้มีบุญทุกคนทั่วโลกเลยนะคะกับสวัสดีค่ะ
2: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีก

ิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณบุญยสถานศักดิ์สิทธิ์ทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางงดงามสว่างไสวเมื่อพุทธศาสนิกชนเมืองฝางพร้อมด้วยยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทั้งใกล้และไกลกว่า 1,000 คนได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่โดยได้รวมใจอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติคือก้าวย่างแห่งความเบิกบานใจที่ได้รวมเป็นส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีหลอมรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทุกสารทิศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

สายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ขยายครอบคลุมกว้างไกลเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาปรันดวงใจให้ใสสว่างให้เป็นดั่งภาชนะทองเพื่อการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันบริสุทธิ์ท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลผ้าป่าที่ทุกท่านได้พร้อมใจถวายในคราวนี้คือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการรวมใจสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญใหญ่ที่จะมีส่วนสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพร้อมขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

สายลมเย็นพัดผ่านนำความชื่นบานมาสู่ทุกดวงใจที่บัดนี้ได้หยุดใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังปีติใจที่ได้ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้สถิตมั่นอยู่ณผืนแผ่นดินแห่งธรรมเพื่อหนุนนำชาวโลกได้เข้ามาศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพระครูใบดีกาสันทัตรวิวันโนเมตตาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมข้าราชการในพื้นที่เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันและในการอันเป็นมงคลพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4รวมไปถึงคณะประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกและโปรยรัตนชาติด้วยความปีติเบิกบานใจ

เสาเข็มมงคลต้นแรกนี้คือเสาเอกมหามงคลซึ่งจะเป็นรากฐานในการรองรับพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกรัตนเจดีย์ที่จะเชื่อมโยงดวงใจของยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกลให้ได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่บังเกิดขึ้นณแผ่นดินลุ่มน้ำฝางนับเป็นมงคลยิ่งที่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะได้รองรับการประดิษฐานองค์พระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยคือองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครได้มาสักการะบูชาได้มาตามตรึกระลึกถึงพระบรมศาสดาก็จะนำพาชนเหล่านั้นไปพบกับหนทางสว่างทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์สำเร็จงดงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัททุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะปักหลักพระพุทธศาสนาให้คงมั่นและพร้อมที่จะขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

ที่ตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณขวงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แสงแรกแห่งรุ่งอรุณค่อยๆทอประกายเหนือพื้นแผ่นดินล้านนาณขวงสันกำแพงเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า345ปีเช้าวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งความสงบงดงามและพลังศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศพร้อมใจกันหลั่งไหลมาร่วมพิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งเมืองสันกำแพงพร้อมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอุทิศบุญกุศลแด่บรร

พิธีเปิดงานเริ่มจากนายชาครีขัตติรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยความยินดียิ่งจากนั้นนางณัฐฐิวรวินีกัญจนวสิริผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเมื่อถึงเวลาอันเป็นสิริมงคลนายคเนศคำนนนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการมหาสังฆทานในเช้าวันนี้มิได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองวาระสำคัญของเมืองสันกำแพงเท่านั้นแต่ยังเป็นการล้อมรวมศรัทธาของพุทธบริษัททั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันสืบสานอริยประเพณีแห่งการตักบาตรอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธและร่วมกันสร้างพลังแห่งความสามัคคีให้มั่นคงสืบไป

กระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องในพิธีตักบาตรมหากุศลในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงจากอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลเริ่มคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายสังฆทานจตุปัจจัยทายธรรมค่ายานพาหนะยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยการให้ทานในวันนี้มิได้มุ่งหวังเพียงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตแต่หากเป็นการฝึกใจให้รู้จักเสียสละลดความตระหนี่และเพิ่มพูนเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจพร้อมกันนี้คณะผู้จัดงานยังได้ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเพื่อสาธารณกุศลเพื่อนำไปสมทบถวายแด่คณะสงฆ์กว่า323วัดและพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่10จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมน้อมถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนมอบให้กิจการชาติอำเภอสันกำแพงนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงทุกการแบ่งปันในวันนี้จึงเปรียบเสมือนสายทานแห่งความเมตตาที่หลั่งไหลจากหัวใจของผู้ให้ส่งต่อกำลังใจไปยังผู้รับพร้อมเชื่อมโยงผู้คนทั้งประเทศไว้ด้วยคุณธรรมความเอื้อเฟื้อและความปรารถนาดีอันเป็นรากฐานสำคัญของ

เมื่อถึงเวลาสว่างแห่งมงคลฤกษ์คณะสงฆ์จำนวน 1,345 รูปเริ่มแปรแถวออกบิณฑบาตอย่างสงบสำรวมและงดงามสมดังแบบอย่างแห่งอริยสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาทุกย่างก้าวของหมู่สงฆ์ในเช้าวันนี้เปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทได้สร้างมหาทานบารมีและสั่งสมอริยทรัพย์อันประเสริฐไว้เป็นเสบียงบุญของชีวิตภาพของสาธุชนที่น้อมถวายพระตาหารลงสู่บาตรด้วยความเคารพปรากฏเป็นภาพแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดแนวถนนกลางเมืองสันกำแพงรอยยิ้มแห่งความอิ่มเอิบความปลาบปลื้มและความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้หลอมรวมเป็นบรรยากาศแห่งบุญที่ตราตรึงอยู่ในดวงใจของผู้ร่วมงานทุกคน

มหากุศลครั้งนี้นอกจากจะเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศแด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงแล้วยังเป็นพลังแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัททั้ง4ที่ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งต่อความเมตตาไปยังผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและพี่น้องชาวไทย

ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงในวันนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มหากุศลเมืองล้านนาและยังเป็นภาพแห่งศรัทธาที่สะท้อนคุณค่าของการให้และความสมัครสมานสามัคคีอันจะเป็นพลังหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงมั่นอยู่ในแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

วัสดีค่ะมีบทประพันธ์บทหนึ่งของตะวันธรรมนะคะที่กล่าวไว้ว่าดาราพร่างทั่วฟ้าธรรมดาเดือนสองศาสตร์นภาก็งั้นตะวันเกิดกึ่งกายาหน้าทึ่งเมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นสุขไร้ใดเทียมคุณผู้ชมคะหลายคนมองว่าการได้ดูหนังดูละครได้ดูวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆนั่นคือความสุขบ้างก็คิดว่าการได้ฟังเพลงเพราะๆการได้ดมกลิ่นหอมๆการได้ลิ้มลองของอร่อยได้สัมผัสสิ่งที่น่าพึงใจเหล่านี้คือความสุขแต่ความเป็นจริงแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนและจะต้องทำอย่างไรจึงจะเจอความสุขนั้นซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาไขข้อข้องใจไว้ดังต่อไปนี้ค่ะเราไม่รู้จักหรอกว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรจนกว่าจะมาเจอผู้รู้หรือคำสอนของผู้รู้ที่ท่านได้ผ่านชีวิตมาทุกระดับแล้วจากสูงมาต่ำจากต่ำไปสูงเคยเป็นตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีจนถึงยาจกวณิพกผ่านนรกสวรรค์ผ่านมาหมดแล้วแล้วท่านก็แสวงหาทางพ้นทุกข์จนไปพบความสุขที่แท้จริงแล้วสรุปได้ว่าสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีคือจะหาความสุขจากใจที่วิ่งไปอย่างนั้นมันไม่เจอมันต้องเจอจากใจหยุดใจนิ่งหยุดเมื่อไหร่เราถึงจะรู้จักความสุขถ้าหยุดเดี๋ยวนี้ก็จะได้รู้จักเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายสรุปรวมกันว่าต้องหยุดนิ่งนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีแล้วสุขที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นบรมสุขท่านก็ยกมาอีกว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นบรมสุข

ู้ชมคะความสุขทั้ง3ระดับที่พระผู้ใหญ่ได้เมตตาชี้บอกไว้โดยเฉพาะบรมสุขคือนิพพานซึ่งถือเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ถาวร นะคะเราจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อหยุดใจได้เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7รักษาอารมณ์ให้สบายอารมณ์ดีอารมณ์เดียวเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงคือพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้น

แต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิตตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนทุกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนลงไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสำดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกสักก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนางกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมา

เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี้มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่อยู่จนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มี6ดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้ง6ดวงนั่นแหละ

ชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเนี่ยเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเรา

ไอเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยและก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่ากายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่กดเพียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจาก

ีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ทวนแล้วเนี่ยที่ขบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็น
จะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของ

ที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว
ให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่น
เป็นครอบครัวแก้ว

ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนดวงพรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดกิจกรรมชมวัดและฟังธรรมะโดยนำคณะครูและนักเรียนร่วมกว่า200คนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน200คนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายนักเรียนได้นั่งรถพ่วงไปยังพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดและร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบอันสัปปายะซึ่งสร้างความเลื่อมใสและตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากนอกจากนี้นักเรียนยังได้เข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชันสามมิติสื่อสร้างสรรค์ที่สอดแทรกหลักธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมคุณธรรมและความกตัญญูณอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขุนนกยูงจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยวินัยและการให้ทานผ่านพิธีถวายภัตตาหารและกระเช้าผลไม้แด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขุนนกยูงอย่างถูกต้องตามหลักสากลก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องศีล5โดยพระอาจารย์วีรชาติมเหสโคณอาคารชมรมพุทธศาสตร์ซึ่งพระอาจารย์ได้เน้นย้ำเรื่องการนำข้อปฏิบัติของการรักษาศีลไปปรับใช้ในชีวิตจริงเช่นการไม่รังแกผู้อื่นการซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนร่วมชั้นและการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อสอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนในการสร้างคนดีคืนสู่สังคมด้านตัวแทนคณะครูผู้ดูแลนักเรียนได้กล่าวว่าการพานักเรียนมานอกสถานที่ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เด็กๆได้เห็นภาพจริงได้ฝึกปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบการกราบพระและการร่วมพิธีถวายภัตตาหารซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยปลูกฝังความดีและความมีวินัยให้กับเด็กได้อย่างเป็นรูปธรรมคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะผู้แทนจากไอมอนาสตรีและวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับเชิญเข้าร่วมรายการทางสถานีวิทยุ ABC Radio Brisbane เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดการฝึกสมาธิและการสร้างสันติสุขภายในสู่ชุมชนชาวออสเตรเลียค่ะเมื่อเร็วๆนี้คณะผู้แทนจากไอมอนาสตรีและวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับเชิญเข้าร่วมรายการทางสถานีวิทยุ ABC Radio Brisbane เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดการฝึกสมาธิ

คุณคาเมรอนยาเกอร์ได้ร่วมให้สัมภาษณ์สดทางรายการพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองอันทรงคุณค่าถึงการเผยแผ่ธรรมะในสังคมพหุวัฒนธรรมการนำการเจริญสมาธิภาวนาและหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันโดยเน้นสติและสมาธิถือเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในโลกปัจจุบันซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเพียงการเรียนรู้โลกภายนอกแต่เน้นย้ำการหันกลับมาเข้าใจจิตใจของตนเองเพราะแม้มีความรู้ท่วมท้นหากขาดการดูแลจิตใจความรู้นั้นอาจไม่นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนการปลูกฝังเรื่องสติและสมาธิให้แก่เด็กและเยาวชนควบคู่กับวิชาการจึงเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญยิ่งในการทำความเข้าใจความคิดและอารมณ์ของตนเองนอกจากนี้คุณคาเมรอนยังได้เสนอเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากมังไลฟ์โปรเจกต์ซึ่งได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การบวชเป็นพระภิกษุ30วันณไอโมนาสรีจังหวัดเชียงใหม่ทั้งการฝึกวินัยสมาธิและการเจริญสติซึ่งไม่เพียงเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเขาเท่านั้นแต่ยังช่วยพัฒนาให้เขากลายเป็นสามีที่ดีขึ้นเป็นคุณพ่อที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นและเป็นผู้นำองค์กรที่มีสติพร้อมเปิดใจรับฟังผู้อื่นอย่างแท้จริงส่วนวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมโดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญญากิริยาวัตถุและกลั่นใจใสร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นและสัปปายะค่ะภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรปรอยพรพูนทองและกัลยาณมิตรวินวิสุทธิเป็นประธานจุดเทียนใจส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรแพงอินทรักษาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมะธรรมโมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมและการส่งผลของวิบากกรรมทั้งยังได้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นพระสังวรธรรมสังวโรได้นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งได้เล่าปกิณกะธรรมซึ่งเป็นข้อคิดธรรมะในการดำเนินชีวิตและการสร้างบารมีเพื่อให้สาธุชนได้นำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยมุ่งหวังให้บุตรหลานเยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนและชาวท้องถิ่นผู้สนใจได้เรียนรู้และเข้าใจในคุณค่าของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

0: ่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: รุกขธรรมวชาดกชาดกว่าด้วยต้นไม้โดดเดี่ยวย่อมแพ้ลมในพุทธกาลครั้งหนึ่งได้เกิดเหตุร้าวฉานแตกสามัคคีถึงขั้นกรีขึ้นระหว่างหมู่พระญาติของพระพุทธเจ้าเหตุปัจจัยนั้นคือการแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีที่พระอานนท์ตักถวายในห้วงเวลาก่อนเสด็จปรินิพพานแม่น้ำสำคัญสายนี้เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างนครกบิลพัสดุ์และเทวทหะฤดูแล้งขานั้นบันดาลให้สายน้ำเหือดแห้งจนทำการเกษตรไม่ได้การยื้อแย่งกักกันเอาน้ำเป็นของตนก็เลยเกิดขึ้นตามกมลสันดานของปุถุชน
1: ในแม่น้ำนี้ต้องเป็นของพวกเราเฝ้าไว้อย่าให้คนปากโน้มมาตักน้ำไปเชียวนะ
0: ความแตกแยกครั้งนี้ต่อมาก็บานปลายกลายเป็นการยกทัพเข้ามาประจันหน้ากันของนครฝ่ายพระพุทธบิดาและนครของพระพุทธมารดา
2: เตือนกันดีๆไม่ได้ผลก็คงไม่แต่สงครามเท่านั้นแหละที่จะใช้ตัดสินได้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของน้ำในแม่น้ำโรฮินี
0: ความร้อนแรงแห่งอากาศธาตุยามนั้นมิอาจแล้งและร้อนเข้าจิตใจมนุษย์ผู้มากด้วยทิฏฐิมุ่งแต่จะเอาชนะกัน
3: หากฝ่ายโน้นมันกล้ายกทัพมาทั้งฝ่ายเราก็พร้อมจะยกทัพไปเหมือนกันนะดูสิว่าใครจะชนะลองดูลองดู

0: จากนั้นสัญญาณนัดหมายการฆ่าฟันก็พลันปะทุขึ้นโดยไม่ได้มีใครเห็นแก่ความสุขของชาวประชาและสมณชีพราหม
1: ณ์ทหารทุกคนจงฟังเราสู้ยิบตาอย่าให้แพ้อย่างเด็ดขาดไปเสียถ้าถึงเราก็ต้องชนะ
0: พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทางตะวันตกเฉียงใต้ของสมรภูมิความขัดแย้งนั้นทรงทราบถึงความพินาศอันใกล้จะเกิดขึ้นจากขาดพระญาณด้วยความเมตตาทรงห่วงใยพระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์ประทับบนเมฆบัลลังก์เปล่งรัศมีสีขาวให้พระญาณทั้งหลายสลดใจแล้วเสด็จลงประทับยังพื้นดินฝั่งแม่น้ำตรัสแก่กองทัพทั้งสองมหาบพิตรทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นญาติคนสมัครสมานร่วมใจกันเพราะเมื่อเราทั้งหลายยิ่งสามัคคีกันมากเพียงไรหมู่ปัจจามิตรย่อมไม่มีโอกาสทำลายพวกเราได้แม้การก่อนต้นไม้ทั้งหลายยังเคยพ้นอาตภัยรุกรานด้วยการเกี่ยวพันอยู่ใกล้กันจนลมไม่อาจโค่นได้มาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอบรมเหล่าพระญาติด้วยอรรถารุกธรรมชาดกดังนี้ย้อนเวลากลับไปนานหลายกับณห้วงหาวดาวดึงอันมีชาวเทพสถิตอยู่นั้นครั้งที่ท้าวเวสสุวรรณที่ทรงอุบัติขึ้นพระองค์แรกต้องไปจุติอสุรเทพที่ท้าวสักกะเทวราชทรงมีพระบัญชาตั้งให้เป็นท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่ก็อุบัติขึ้นทดแทน
1: จงสำเร็จกิจทุกประการเถิดอสูรเทพเวสวรรค์จะสงเคราะห์มวลมนุษย์ข้างล่างด้วยสิ่งใดก็จงสำเร็จเถิด
2: ข้าพระองค์อยากเห็นมนุษย์โลกล่มเย็นมีพันพฤกษายืนต้นเต็มป่าพระเจ้าค่ะ
1: เช่นนั้นก็ขอให้ท่านได้ดังประสงค์เถิด
0: เมื่อรับพรจากมหาเทพสักการะแล้ววันหนึ่งท้าวเวสวรรค์ก็ชุมนุมเหล่าเทพบุตรที่ถึงคราวไปจุติ
2: เบื้องบนเห็นชอบกับเราแล้วให้คุ้มครองไม้ใหญ่ในโลกมนุษย์นับเป็นโอกาสดีของท่านแล้วพวกท่านจงพากันลงไปจับจองต้นไม้สิงสถิตอยู่และคุ้มครองดูแลเป็นวิมานของท่านเถิดพลานสีกว้างใหญ่มีป่าไม้กว้างขวางนัก
0: เมื่อเหล่าเทพบุตรทั้งหลายมองลงไปจากริมวิมานก็เกิดเหตุแยกความคิดต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งขึ้น
3: ทางอันปลอดภัยก็คือเราต้องอยู่กันในป่านอกเมืองนอกจากจะสงบวิเวกดีแล้วยังสถิตอยู่ใกล้ชิดกันอีกด้วย
4: นั่นสินะอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเกิดเหตุอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้นะ
5: แต่เราไม่คิดอย่างนั้นนะทางอันสะดวกสบายคือที่พวกเราควรจะไปอยู่เราต้องสถิตอยู่ใกล้กับมนุษย์เมื่อมีงานบุญเช่นบวงสรวงเราจะได้กินเครื่องเส้นบ่อยๆใครอยากสบายอิ่มตลอดปีตลอดชาติก็มาอยู่กับเราน
6: ั่นสินะเราจะไปอยู่ในป่ากันทำไมมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดแล้วมนุษย์ที่ไหนจะนำของมาเส้นไหว้ไปให้เรา
7: เอาเถิดเอาเถิดแล้วแต่ความชอบแล้วกันใครอยากจะเป็นลูกเทวดาสิงอยู่ในต้นไม้รักษาป่าก็ไปทางโน้นแต่บอกไว้ก่อนเลยนะต้นไม้ในเมืองมันมีน้อยเกิดเปลี่ยนใจที่หลังอาจจะไม่มีที่อยู่ได้นะ
0: เมื่อประตูสวรรค์เปิดเหล่าเทพบุตรที่ถึงวาระจุติใหม่ก็ลอยเลื่อนลงมาจากวิมานอย่างมาก

0: แต่หากแตกแยกกันเช่นนี้ไฟย่อมมีปัญหาก็มิอาจช่วยตัวเองได้ย่อมพ่ายแพ้ต่อภัยง่ายได
1: ้รุกขเทวดาทั้งหลายต่างมีจิตเป็นกุศลล้วนสมานฉันท์สามัคคีอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่บำเพ็ญตบะสร้างสมบารมีกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้น
2: เราอยู่ด้วยกันมากมายอันตรายใดๆเนี่ยก็คงจะก้ำกายได้ยากอย่างนี้ก็ยิ่งมีความสุขหันไปทางไหนก็มีแต่พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้น
1: ส่วนเทวบุตรผู้เลือกทางสบายก็พากันข้ามป่าหิมพานต์เข้าสู่พาราณสีเขตเมืองซึ่งมีต้นไม้อยู่ห่างๆกัน
3: เลือกเข้าอาศัยสถิตได้เลยพี่น้องแต่ละต้นทิ้งระยะกันดีๆล่ะจะได้ไม่ต้องแย่งเครื่องเส้นกัน
1: เทวบุตรผู้รักความสบายและยังติดยึดต่อลาภสักการะก็พากันสถิตในต้นไม้บ้างพุ่มไม้บ้างกอไผ่บ้างตามใจชอบและอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องเส้นกราบไหว้จากชาวบ้านต่อมาไม่นานอากาศเริ่มผิดปกติสัตว์ป่าพากันหลบลี้หนีหายใบไม้หดหูลู่ใบชี้ลงพื้นดินเทพารักษ์รุกขเทวดาในป่าใหญ่ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสัญญาณนั้น
0: อย่าได้ประมาทพี่น้องเอ๋ยจงแกว่งกิ่งเกาะเกี่ยวกันให้แน่นหนารอสู้ภัยอันจะมาถึงเถิด
1: ไม่นานต่อมาภาวะวิปริตก็กลายเป็นหวานตะภัยมีพายุหนักเกิดขึ้นทั่วไปทั้งป่าใหญ่และในมหานครต้นไม้ใหญ่น้อยในพระนครซึ่งมักขึ้นอยู่โดดเดี่ยวลูกเกาะกิ่งพึ่งพากันก็ถอนรากล้มลงที่หน้าสิ้นรุกขเทวดากลุ่มสบายก็พากันอพยพหนีตายเข้าป่าเรียกหาญาติพี่น้องที่ตนแยกทางมาอีกครั้ง
3: โอ้ยโอ้ยพี่ยายช่วยน้องๆด้วยต่อไปเนี้ยน้องๆอ่ะไม่คิดจะแยกไปไหนอีกแล้วโอ้ยพายุนี้รุนแรงเหลือเกินน้องไร้ซึ่งที่อยู่กันแล้วพี่เอ้ยช่วยน้องด้วยเถิดโอ้ยไม่มีที่จะอยู่แล้ว
0: มาเถิดน้องรักเรามาอยู่ด้วยกันเมื่อเจ้าเดือดร้อนพี่ย่อมช่วยเจ้าเสมอที่ผ่านมาก็ให้ถือเป็นบทเรียนต้นไม้แม้ต้นใหญ่เพียงใดแต่หากยืนอยู่เพียงต้นไม้ไร้ญาติมิตรข้างเคียงก็ไม่ต่างอะไรกับเศษไม้พังๆเพียงท่อนเดียวหรอกเจ้ามาอยู่นี่ให้สบายเถิดที่นี่น่ะยังมีต้นไม้ให้พี่น้องอยู่อาศัยบำเพ็ญความดีอีกมากมายนักอันญาตินั้นน่ะนับแต่4คนนับว่ามากแม้ยิ่งกว่านั้นนับร้อยพันชื่อว่ามากมูลศัตรูหมู่อมิตรจะกำจัดไม่ได้เลย
1: นับแต่การในกลับนั้นแม้เวลาผ่านพ้นนานเท่าใดต้นไม้ใหญ่ก็ยังมีรุกขเทวดาสถิตอยู่เสมอผู้ตัดไม้ทำลายป่าย่อมเสมือนทำลายที่สถิตอาศัยของเทวดาย่อมหาความเจริญไม่ได้พุทธกาลสมัยนั้นปวงเทพบุตรกำเนิดเป็นพุทธบริษัทหัวหน้ารุกขเทวดาสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: ็นอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอานุภาพไม่มีประมาณขอถวายความเคารพหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกๆท่านเลยนะนะวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะนะเขาเรียกว่าต้องตื่นมาทำการบ้านทุกวันเนาะโอ้วันนี้เราโชคดีจังเลยที่มีชีวิตอีกหนึ่งวันอันคนเหล่านั้นนะรวยแน่หรือเปล่านะตายแน่นะแต่ว่าเราก็ต้องสั่งสมความดีสร้างบารมีโดยเฉพาะเดี๋ยววันนี้นะเราจะได้รับชมทบทวนโอวาทนะทบทวนโอวาทนะซึ่งเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะที่ได้สร้างบารมีกันมาเป็นครอบครัวเลยนะแล้วก็ได้มาเป็นลูกเขตในด้วยแล้วก็เป็นผู้นำบุญเขตนอกด้วยเป็นมหาเศรษฐีใจบุญนะก็มีคำถามว่าเดี๋ยวเรานักเรียนดูเสร็จนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะถามจะถามนะว่านะเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวใครตอบได้นะใครอยู่ในห้องส่งนี่มีลูกอมเสกนะ นะมอบให้เนาะก็ว่าแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราได้รับฟังโอวาทนะทบทวนโอวาทในค่ำคืนนี้กันจ้านะ
2: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้วครับ
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลก
2: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: จ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me บอก

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมมาโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง

0: หมดอายุขัย
1: เพื่อที่ว่าบุญนี้
0: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี้
0: มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามกันครับ
1: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
1: หมายอย่างจ๊ะ
0: รออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
0: 072ให้ไม่

0: ให้
1: จะไม่เก่งๆหรอใช่ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: จ้าร
1: วยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
0: สาธ
1: ุขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
0: สาธ
1: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

0: หลังวันออกพรรษาเราจะเข้าสู่เทศกาลมหาเศรษฐีข้ามชาติคือเทศกาลทอดกฐินเนี่ยจ้ะ
1: สาธุ
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: การทอดกฐินเป็นมหากราทานที่ปีหนึ่งมีกี่ครั้งนะ
1: ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวจ้ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นในชีวิตหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ทอดกฐินเงินสักกี่ครั้งนะ
1: ครับ
0: นี่เน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ ไปลองคิดดูเนาะ
1: ครับ
0: แถมในบางกลับก็ไม่มีการทอดกฐินเลยด้วยเนื่องจากไม่มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: คร
0: ับดังนั้นการทำบุญทอดกฐินไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะจ๊ะ
1: คร
0: ับ แต่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมดา
1: ใช่
0: ไหมนะแต่ก็ไม่ถึงกับเทวดา
1: ใช่ใ
0: ช่ยิ่งเป้าหมายของเราคือจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมหากมีบุญน้อยก็ไปไม่ถึงหรือไปถึงช้ามากไปไม่ได้เนี่ยมันก็เราจะไปโลกพระจันทร์เราจะขี่จักรยานไปได้ไหม
1: ไม
0: ่นี่มันก็ต้องไปด้วยยานพาหนะที่มีกำลังมากๆและที่สำคัญบุญทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่จะรื้อผังจนให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษทำงานนะยิ่งมาทำถูกทักขินในยะบุคคลบุญที่เกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปมานังนับกันไม่ถ้วนเลยนี่นะจ๊ะตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู
1: ่
0: มีทรัพย์อยู่มีเนื้อนาบุญอยู
1: ่
0: ดังนั้นเราควรจะรีบมีศรัทธาด้วยจะดีไหมแม้ทรัพย์น้อยแต่ถ้าหัวใจเลื่อมใสเกินร้อยก็ได้บุญใหญ
1: ่
0: แต่มีทรัพย์เยอะดีกว่า
1: ด
0: ี
1: ไหม
0: บางคนก็บอกว่าแหมก็ทำบุญมาเยอะแล้วจะลืมนะว่าการสร้างบารมีต้องทำทีๆถ้าทำเป็นทีๆเป็นไงบาปมันก็ได้ช่องถ้าทำทีๆบาปจะไม่ได้ช่องสองและเพื่อผลสำเร็จของเราที่เราตั้งความปรารถนาไว้จะได้หนาแน่นยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าจะชะล่าใจว่าโอ้เราก็ทำบุญมาตั้งเยอะแล้วอันนี้ไม่ต้องทำก็แล้วกันอะไรเงี้ยไม่ได้อย่าลืมวิบากกรรมที่ติดตัวเรามาเนี่ยก็ผิดพลาดที่มันติดข้ามชาติกันมาเนี่ยคอยโอกาสที่จะได้ช่องส่งผลมันจ้องอยู่ทุกอนุวินาทีที่จะส่งผลที่จะส่งผลนี่นะซึ่งมีวิธีป้องกันประการเดียว

0: ไม่ว่ามันจะจ้องแค่ไหนก็ทำไปได้นั่นคือการสั่งสมบุญเพราะบุญเท่านั้นที่สามารถสู้กับกระแสบาปได้ยังอื่นสู้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: จะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆก็สู้กับบาปศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้สิ่งที่จะสู้กับบาปได้ประการเดียวคือ
1: บุญ
0: อีกทั้งกิเลสวันนี่แหละที่สอนให้เราตนีเลิกจากเราเชื่อตามกิเลสที่คอยบังคับ ก็เท่ากับเรายอมให้เขาเอาผังจนถาวรที่ดำมืดตื้อยาวเหยียดมาใส่ไว้ติดอยู่ตรงกลางกายเราเลย อุปมาใกล้ๆคล้ายกับไฟฟ้าที่เปิดสว่างไว้อยู่ตามเสาไฟข้างทางแต่พอก็ดับสวิตช์ไฟตรงนั้นไฟฟ้าทั้งร้อยทั้งพันเสาก็ดับลงหมดเลยแต่ถ้าเราตัดใจได้ถึงจุดๆหนึ่งดับความตนีได
1: ้
0: ดับความตนีไปเลยเท่ากับเราดับความมืดไปได้ใจก็จะเบิกบานก็เปลี่ยนจากตังเมมาเป็น
1: ชีตังเม
0: ใช่ใจเราผ่องใสบุญก็สอดเข้าไปได้เต็มที
1: ่
0: จากจนเหนือฟอนก็ไปเป็น
1: รวย
0: ถาวรดีไหมจ๊ะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: นี่บุญกฐินนี้จะส่งผลทำให้เราได้สมบัติอัศจรรย
1: ์
0: ท่านใช้ในการสร้างบารมี
1: สาธุ
0: ถึงแม้เราจะหนีปีนขึ้นไปบนต้นไม้ก็หนีสมบัตินี้ไม่พ้นนี่เนาะผมไม่เอาขึ้นก็หนีไม่พ้นมันตามไปบนต้นไม้เลยนี่นะถ้าหากเรามีหัวใจอัศจรรย์เราก็จะได้สมบัติดังนั้นใครอยากรวยให้มาทอดกฐินเพราะกฐินสามัคคีคือเส้นทางมหาเศรษฐีของตัวเรานะจ๊ะนี่

จดหมายจากลูกหญิงที่ปากหวานหวานโอ้โหนี่นะหวานหวานนี่นะตอนจากอุ่นไอรักแห่งบ้านกวนเก้าพี่น้องสู่ขุนพลนครหลวงเก้าเอ้ยมีเหรอกวนเก้าพี่น้องเนาะเหรออยากรู้เหมือนกันกวนไหนเนาะเดี๋ยวเราเปิดรายการในเพลงสำนักกายมิตรจ้ะ

0: จินดาวัฒนริยชาติและเป็นหัวหน้ากองนครหลวง9
1: สาธุ
0: นี่เจ้า

0: เรื่องราวชีวิตลูกเริ่มขึ้นในครอบครัวที่
1: ใหญ่
0: และแสนจะอบอุ่นที่สุดทั้งใหญ่แล้วก็แสนจะอบอุ่นนะจ๊ะในบ้านแสนสุขอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีที่มีทั้งพ่อแม่และพี่น้องแท้ๆไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะโอ้คลานตามกันมาเลยคลานเลยมากถึง9คนโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาโดยตัวลูกคือคนที่4ถ้าว่าแม่ลูกๆจะเยอะเดี๋ยววุ่นวายมากขนาดไหนแต่แม่ทัพประจำบ้านอย่างคุณแม่นี่เนาะกลับไปเคยใช้กำลังดุด่าลูกไปเจ็บช้ำน้ำใจเลยแต่งัดจิตวิทยาน ี่เนาะความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางจิตนี่โอ้ที่ว่าด้วยความรักล้วนๆมาปกครองกวนลูกๆจอมพลังทั้ง9อายุหมัดอย่างแยบยลนี่จ้ะโอ้เช่นถ้าพี่สาวพาลูกไปเที่ยวและต้องค้างคืนที่อื่นคุณแม่จะไม่ใช้ไม้เรียวนี่นะแต่จะใช้ท่าไม้ตายโดยผู้ว่ารู้ไหมถ้าลูกไม่กลับบ้านรู้ไหมแม่นอนไม่หลับเลยถ้าไม่กลับ3วันแม่ก็นอนไม่หลับ
1: 3วัน
0: จ้ะถ้าไม่กลับ7วัน
1: แม่ก็นอนไม่หลับ7วัน
0: ท่านไม่ได้พูดงั้นก็เป็นห่วงลูกจนไม่เป็นอันกินอันนอนทั้ง7วันนี่ไม่ใช่แค่นอนอย่างเดียวไม่เป็นอันกินด้วยอันนอนด้วยทำพูดทำนองนี้ดอกเดียวจอดสนิทแปลกเนาะเพราะขยี้หัวใจรักที่ลูกมีต่อแม่เช่นกันโอ้จึงกลายเป็นเกราะคุ้มกันอันทรงพลังที่ทำให้ลูกทุกคนเป็นห่วงแม่และเป็นคนดีเพื่อตอบแทนรักแท้ของแม่กันทุกคนนี่ทุกคนยอมเป็นคนดีเลยนี่เนาะเป็นคนดีเป็นคนดีนี่ตอบแทนรักแท้ของแม่นี่ลูกทุกคนจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะนี่จ้าดูมากันเป็นทีมเลยมาจากไหนเนี่ยพี่น้อง9คนเนาะเรียงลำดับตามหมายเลขนี่นะเออเดี๋ยวดูว่าจะมีหลายเลข1 2 3 4 5 6 7ถึง9นี่นะ9เป็นพระมหาหม่องโอ้รอตั้งแต่เด็กเลยนะโอ้ดูดิโอ้โหทั้งทีมใหญ่ฮะเดี๋ยวดูเลยทีมใหญ่กันไหนนี่ไหนพระมหาหม่องอ้าวอ๋อเลขเก้า9 8 7อยู่ไหน7ไม่มีเจ็ดกันยา6ชื่ออะไรจ้า
2: เสกสรร
0: ค์5
2: สรรชัยค่ะ
1: สรรชัย
0: โอ้หล่อๆทั้งนั้นเลย9คนเหรอ
1: คร
0: ับแม่ขาดอีก3นะโอ้โห
1: คร
0: ับ
1: ทีมฟุตบอลเลยครับ
0: ปีพุทธศักราช2527ก็ถึงจุดเปลี่ยน ในระดับหักศอกครั้งใหญ่ของครอบครัวเมื่อพี่สุนันท์พี่สาวคนที่สองได้ชวนทุกคนในบ้านไปวัดพระธรรมกายโอ้ด้วย DNA ฝ่ายดีของครอบครัวโอ้ยีนี่สำคัญเนาะที่มีนโยบายว่าไงว่าตามกันจึงยกขบวนทยอยเข้าวัดกันยกบ้านเลยโอ้นี่เข้ามาเป็นทีมเลยนี่นะนี่โลกอินดาเองพี่สุนันท์พี่สาวคนที่สองภาพเยอะที่สุดเลี้ยงเลยเพราะว่าท่านเป็นกัลยาณมิตรคนแรกของทุกคนในครอบครัววัฒนอริยชาติจึงให้ท่านมีภาพเยอะที่สุดดีนะ

ุกคนในครอบครัวทั้ง11คนขาดไปคนก็ครบโหลเลยต่างพร้อมใจกันมาวัดในทุกๆงานบุญโอ้ใจบุญทั้งบ้านเลยเนาะนี่ครูไม่ใหญ่ตัดปล่อยผมให้ว่าที่พระมหาหม่องตอนก่อนบวชเหรอโอ้มีภาพยืนยันเป็นหลักฐานเลยบวชน้องชายคนที่ห้าบวชน้องชายคนที่หกแล้วก็มาถึงพระมหาโสภณสุภโลน้องชายคนที่เก้าเนาะบวชเนรโอ้พระมหาโสภณบวชพระคุณแม่ปลื้มมากยิ้มยิ้มใต้ลมไม้เลยเอ้าบวชน้องชายคนที่8ด้วยเพราะฉะนั้นญาติกันไม่กังก็กลัวชวนน้องชายมาบวชที่วัดได้ครบทุกคนอีกทั้งยังชวนหลานชายมาบวชต่อสุดยอด

ยกขบวนทยอยเข้าวัดกันยกบ้านเลยนี่นะจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์อินบุญระดับลึกล้ำที่ล้ำลึกกระทั่งคนในครอบครัวเกิดมโนปณิธานสร้างบารมีอย่างเข้มข้นจนทำให้พี่น้องแท้ๆ3 ใน 9 คนได้ตัดสินใจที่ชีวิตเข้ามาสร้างบารมีเขตในได้แก่เบอร์หนึ่งใครเบอร์หนึ่งยกมือสิจ๊ะนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่เกลียนี่น้องสาวที่แสนดีนี่มากไปด้วยความสามารถนี่นะเบอร์สามพระมหาหม่องหรือพระมหาโสภณสุภโลปช.9ด้วย

โอ้โหพระน้องชายคนสุดท้องแสนรักที่ทุกคนในตระกูลพร้อมใจกันยกถวายหลวงพ่อไปใช้ยกให้แบบไม่ขอรับคืนโอ้โหนี่ดูนี่มหาหม่องมหาโสภณสุภโร

0: ชีวิตที่ลูกจะเล่าต่อไปนี้แม้จะไม่โลดโผนแต่ลูกก็สร้างบารมีมาอย่างโชคโชน
1: โอ้โห
0: จนมีความโชคดี
1: โอ้โห
0: เพราะบ่อยครั้งที่โชคช่วย
1: โอ้โห
0: จนประสบโชคลาภ
1: โอ้โห
0: แต่ลูกจะทะยานไปสู่ความโชคชัยได้หรือไม่ก็ต้องมาฟังกันเลยหลังจากลูกกระจอนก็มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดแทบทุกแผนกทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และถ้าวัดมีจัดคอร์สให้นั่งสมาธิคอร์สอบรมการพูดหรือคอร์สอบรมอะไรก็แล้วแต่ลูกจะสมัครเข้าอบรมทุกคอร์สเลยเหมือนวัยรุ่นยุคใหม่ที่เข้าคอร์สเร่งพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านอายุน้อยร้อยล้านแต่สำหรับลูกแม้ยังไม่มีสักล้านหนึ่งก็ขอเป็นแค่อายุน้อยร้อยคอร์สไปก่อนอีกทั้งลูกยังได้ทุ่มเททำหน้าที่ดูแลกลุ่มอาสาสมัครในเครือกว่า30คนโดยเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารโทรเชียร์จนทุกคนมารับบุญที่วัดสม่ำเสมอโทรเชียร์อย่างสะบัดหาละเอียดเลยเนี่ยเนาะช่วงแรกที่เขามาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครที่วัดลูกยังหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่บัดนี้หน้าตาเป็นอย่างนั้นแล้วดูเอาเองก็แล้วกันนี่เนาะโอ้จากไม่เคยใส่แว่นก็เอาแว่นมาใส่นี่ในช่วงที่เป็นอาสาสมัครลูกได้นำน้องๆอาสาสมัครในเครือข่ายกว่า30คนเข้ามากราบหลวงพ่อนี่จ้าบุญที่ลูกจำไม่ลืมเลยคือช่วงจัดงานฉลอง20ปีวัดพระธรรมกายที่ต้องพาคนมาร่วมงานวันที่20กุมภาพันธ์2533ลูกได้รู้ธรรมที่กันไม่แจ้งข่าวบุญชวนสาธุชนทั้งภาคอีสานมากันทั้งภาคอีสานเลยมึงและภาคตะวันออกนี่จ้ะนั่งสมาธิจนยอดพุ่งทะลักทลายกว่า 30,000 คนนี่นะและสามารถประชาขอนแก่นมาวัดได้87รถบัสซึ่งลูกยืนตั้งรับรถบัสที่หน้าโบสถ์ทยอยกับว่าตั้งแต่คันแรกยันรถบัสคันสุดท้ายมาถึงวัดตอนเที่ยงครึ่งแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยแทบสลบคาที่แต่ลูกอยากจะบรรยายเป็นสมการคณิตศาสตร์ว่าดูเป็นสมการคณิตศาสตร์ความเหนื่อยลูกแปรผันตามความปลื้มเคยยิ่งเหนื่อยมากเท่าไหร่ความปลื้มก็ยิ่งพุ่งทะยานทะลุกราฟแบบไร้ลิมิตมากขึ้นเท่านั้นโอ้งั้นฟังเพลงดีกว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งปลื้ม

0: ต่อมาลูกก็สมัครเข้าโครงการทหารร้อยในวันที่21 มีนาคม 2536ณหมู่บ้านปฏิบัติธรรมทำให้ตลอด1 ปีเต็มลูกดื่มดำดำดิ่งกับความสุขที่ทั้งหลับตาลืมตาก็เห็นดวงเห็นพระตลอดเวลาแต่นั้นหลวงพ่อก็ให้ก็ไปนั่งสมาธิต่อที่ดอยสุเทพเตรียมพร้อมลงมาลุยแจ้งข่าวบุญสร้างมาทำกายเจดีย์ลูกรู้สึกว่าน้าเทียงพ่อกับน้าเทียงลูกจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นอุบาสิการุ่นที่9เพื่อลุยงานอย่างสุดตัวอ๋อเพิ่งลงจากดอยมาใช่ไหมจ๊ะ
1: ลงจากดอยแล้วก็มาเข้ารุ่น9ป
0: ี
1: 37ค่ะ
0: มาเข้ารุ่นที่9นะซึ่งตอนนั้นยังไม่มีชื่อรุ่นใช่ไหม
1: ย
0: ัง
1: ไม่มีชื่อรุ่น
0: แล้วเดี๋ยวนี้
1: ย
0: ัง
1: ค
0: ่
1: ะขอชื่อรุ่นหลวงพ่อค่ะ
0: ขอตั้งชื่อรุ่นนี้ว่ารุ่นที่9มันก็ต้องนะว่าโลกุตละธรรม9ใช่ไหมเพราะรุ่นนี้มรรค4ผล4นิพพาน1เนี่ยรุ่นนี้ไม่ธรรมดานี่จ้ะ

0: อ้าว
1: มีกี่คนเจ้ารุ่นเก้าตอนนี
2: ้30กว่าคนค่ะ
1: ตอนนี้นะ
2: ค่ะ
1: นี่ในช่วงเริ่มต้นก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ทุกคนต่างพร้อมใจกันออกทำที่กรวิทย์อย่างเต็มที่นี่จ้าโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีมแก้วจักรพรรดิใครจ๊ะ
2: จินดา
1: และสายโนฮาการบุกสร้างวัดของคุณยายอาจารย์รัตนบัณฑิกาจักรนิยมที่แม้มีเงินแค่ 3,200 บาทแต่สามารถทำทุกอย่างสำเร็จด้วยสมาธิโลกจึงใช้สมาธินำทุกเรื่องโดยจะปฏิบัติธรรมเกือบทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ตามรีสอร์ทต่างๆเริ่มกับการสัมมนาเพื่อสร้างคนใหม่โดยจะมีการนั่งสมาธิ3วันบ้าง7วันบ้างอย่างต่อเนื่อง5ปีจนยอดคนนั่งรวมทุกรุ่นมากถึง 10,000 กว่าคนถึงเหรอฮะ
2: ถึงค่ะ
1: หมื่นก็คนเยอะเหรอ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่ทีมแก้จักรพรรดิจัดปฏิบัติธรรมมาแล้วมากกว่าหมื่นคนโอ้หลวงพ่อปลื้มนะมีความสุขมากเลยปลื้มมากนี่มันไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยสามารถชวนคนมานั่งสมาธินั่งธรรมะได้ถึงหมื่นกว่าคน
0: คร
1: ับ โอ้พร้อมมอบเคล็ดลับชีวิตให้ผู้นำบุญด้วยประโยคอมตะว่านี่ฟังประโยคอมตะว่านี่นะเคล็ดลับนะถ้าคนเราเนี่ยไม่นั่งสมาธิจะไม่มีทางประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรม

0: างถึงที่สุดได้เลย
1: อ
0: าจจะสำเร็จได้บ้างเนี่ยกระเจ้ากระเจ้ากระจุกกระจิกอะไรเงี้ยนู่นเมื่อจะภาพทางสมาธิจนเจอความสุขภายในเขาก็จะเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้อยากทำบุญเองอยากเป็นประธานกฐินเองเพราะเห็นคุณค่าของบุญอย่างแท้จริงโลกคร่ำวอดกับการจัดนั่งสมาธิและจัดสัมมนาแจ้งข่าวบุญเรื่อยมาแต่มีงานหนึ่งที่ลูกปลื้มมากเพราะสามารถชวนคนใหม่ซิงๆได้ถึง 2,500 คนเพื่อมางานสัมมนาสู่เส้นทางเศรษฐีในวันที่20สิงหาคม2538เมื่อสัมมนาจบหลายคนก็รีบวิ่งมาสร้างพระทำการประจำตัวทันทีแบบฉุดไม่อยู่เลยจริงก็จะพัฒนาสัมมนาอารมณ์คนใหม่มากกว่า 2,500 คนก็สู่เส้นทางส่วนทีนี่ซึ่งรวยกว่าเศรษฐีนี่เนาะต่อมาสำนักงานก็ปรับโครงสร้างใหม่เปลี่ยนจากยุค10ทีมเกรียงไกรสู่ยุคภาคต่างๆเราจะมาสังกัดภาค6บุกสร้างทุกอย่างจากศูนย์จนมีศูนย์ปฏิบัติธรรมและผู้นำบุญแน่นขนาดและผู้สร้างความสงบเป็นระเบียบด้วยวิธีการที่รวดเร็วลูกจึงใช้ท่อนฮุกบอกทุกคนว่าใครมาก่อนก็นั่งก่อนใครนั่งก่อนก็จะนิ่งก่อนนิ่งก่อนแล้วก็จะได้บุญก่อนได้กำไรบุญก่อนผลก็คือคนแห่มาแน่นศูนย์เลยทะลุไปตั้งเกือบโอ้โห160กว่าคนพอที่นี้เริ่มอยู่ตัวลูกส่งต่อให้น้องดูแลต่อไปแต่นั้นลูกอธิษฐานติดก่อให้เจอเจ้าบาปใหญ่และคนใหม่จนกระทั่งลูกมาเจอผู้นำบุญเกรดเอที่ทำงานระบบเครือข่ายที่มีคนใหม่ซิ่งๆอยู่ในมือลูกก็เลยคิดว่าวิธีการที่จะทำให้คนใหม่เข้าใจบุญเข้าใจหมู่คณะและมีเป้าหมายชีวิตโดยวิธีการที่เร็วตรงรัดชัดเจนที่สุดก็คือการบวชเราจึงรวมพลังจัดงานจัดโครงการบวชให้กับคนใหม่ครั้งแรกครั้งแรกได้124ลูกโอ้โหไม่ธรรมดาเลยพอแม่ๆกลุ่มนี้ก็จะดำเนินการพวกเขาก็ไปลุยตามคนใหม่มาบวชรุ่นที่2จนพุ่งทะยานถึง590ลูกโอ้โหสุดยอดแม่ลูกและทีมงานแค่3คนจะเหนื่อยแบบสุดๆแต่ก็ปลื้มใจจนไม่มีวันลืมรู้ทีมงานรวมสามคนจัดโครงการบวชพระพร้อมกันถึง590รูปโอ้ยสาธุจ้าแต่ว่าลูกก็ตามชายแมนๆมาได้อีกในรุ่น3ซึ่งโชคดีมากที่หลวงพ่อจัดที่มีโครงการบวช 7,000 รูป 7,000 นบุญลูกจึงส่งเข้าอบรมกับส่วนกลางนับจากนั้นก็ตามคนมาบวชในโครงการหลวงพ่อทุกปีอย่างต่อเนื่องนี่จ้ะและหลายคนมักจะถามโน้ตฮาวจากลูกว่าใช้เทคนิคการแจ้งข่าวบุญเจ้าภาพอย่างไรก็ทำบุญลูกก็ใช้นโยบายที่หลวงพ่อเคยสอนไว้คือถึงตัว
1: ถึงกายถึงเป้าม
0: ีเจ้าภาพท่านหนึ่งลูกก็บุกเข้าไปเลยโอ้โห
1: ถ
0: ึ
1: งตัวครับ
0: ถึงตัวไปคุยเล่าธรรมะให้เขาฟังที่บ้านตั้งแต่2ทุ่มยันตีสองใช่และสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเป็นประธานกฐิน

0: ร้างทุกสิ่งในปี2545โดยทำบุญแบบสุดกำลังอย่างอัศจรรย์จริงๆนี่จ้ะอ๋อท่านเองนี่พ่อใครอ๋อนี่จริงใจจริงใจ
1: จริง
0: ๆอ๋อกัลยาณมิตรเรวดีปารวัตวิชัยท่านมาเป็นเจ้าภาพประธานรากฐินสร้างทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2545จ้ะสาธุจ้าจนกระทั่งปี2557สำนักงานกัลยาณมิตรปรับโครงสร้างใหม่อีกลูกจึงรวมทีมงานตั้งภาคนครหลวง9ขึ้นโดยวางนโยบายภาคคือเน้นการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดกว่าเดิมซึ่งทุกคนสามารถรับนโยบายเอาไปท่องให้ขึ้นใจได้ว่านโยบายภาค9เก่งแกล้วกล้าพบทั่วล่านิ่งในนิ่งดิ่งชัดใสนั่งแล้วรวยเข้าเป้ากลางดวงไปไม่ว่าใครก็ทำได้ถ้าเอาจริงนี่เนาะเน้นการปฏิบัติธรรมนี่จ้ะนี่จุดพีคที่สุดของการเป็นมนุษย์คือการนั่งสมาธิถ้าเกิดมาแล้วไม่เข้าถึงธรรมก็ถือว่าชาตินี้เป็นโมฆะนี่เนาะดังนั้นเราจึงพยายามสร้างกระแสการปฏิบัติธรรมให้เจ้าภาพมาตลอดโอ้สุดยอดดีมากจ้ะจนวันหนึ่งเจ้าภาพมาบอกลูกว่าเขาสามารถครอบครองศูนย์กลางกายได้แล้วนะโอ้โหประโยคนี้เป็นประโยคที่สำคัญมากเลยสำหรับมวลมนุษยชาติถ้าหากเป็นแบบเจ้าภาพนี้นะจ๊ะที่ท่านบอกว่าเขาสามารถครอบครองศูนย์กลางกายได้แล้วนะเพราะศูนย์กลางกายก็ไม่ใช่ว่าครอบครองได้อย่างง่ายๆนั่นคือวินาทีที่ลูกชื่นใจที่สุดและที่ปลื้มไปยิ่งกว่านั้นคือเคสของเศรษฐีท่านหนึ่งเขามีจุดอ่อนที่แก้ไม่ตกอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะแต่พอลูกไปชวนไปจะไปทำทีไรเขาก็จะอิดออดอิดออดอิดออดนี่นี่นะลูกเลยงัดแผนลุกขั้นสุดยื่นคำขาดพูดด้วยเสียงเข้มเข้มจินดาพูดขนาดนี้แล้วทำไมไปเดี๋ยวต่อไปจินดาไม่มาชวนอีกแล้วนะเจอดอกนี้เข้าไปเขาถึงกับยอมเดินทางไปปฏิบัติธรรมทันทีแต่เดิมก็ตั้งใจจะไปแค่7วันแต่พอใจติดติดใจขอนั่งยาวถึง7สัปดาห์จาก7วันไปเป็น
1: 7สัปดาห์
0: จนเขาปลดล็อกจากปัญหาที่พยายามแก้มาทั้งชีวิต

ทำงานในกอลงก้าปัจจุบันพร้อมรู้ทุกภารกิจเป็นอย่างไรว่าตามกันตัวเล็กๆเนี่ยไอ้ตัวเล็กๆข้างหน้านี่ก็ยังทำหน้าที่สุดท้ายนี้แม่ลูกจะเป็นหัวหน้าพ่อจะต้องยืนหยัดประจักษ์ด้วยผลงานจากปานใดแล้วก็จะถือคติที่หลวงพ่อสอนคือจะขอฝึกตัวเพื่อปลูกคุณธรรมในตัวเพื่อให้ใจบริสุทธิ์มากที่สุดจนเรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรองรับวิชาธรรมกายและลูกจินดาขอเป็นอัญมณีเม็ดงามแห่งพระพุทธศาสนาที่ฉายแสงวิบวับวาวบแวบโอ้โหเจอตลาดเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพ่อโอ้โหสมควรที่จะมอบเพลงนี้ไว้ให้ลูกจินดาเนี่ยจินดายอดขุนพล

แล้วขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อในความเมตตาที่มีต่อครอบครัววัฒนารีชาติฉันอยากจะบอกหลวงพ่อว่าฟังเลย

สาธุสาธุสาธุนะนะพวกเราก็โชคดีนะที่มีหลวงพ่อเป็นผู้นำนะได้ฟังทบทวนโอวาทนะใครได้ฟังนะก็ชื่นใจเนาะชื่นใจนะพี่จินดาของพี่เองก็เป็นพี่อุบาสิกาอยู่ที่วัดเนาะนะพระอาจารย์อย่างที่เราเรียกหลวงพี่มองเนาะท่านก็เป็นพระอาจารย์ติวเตอร์นะฟังแล้วก็นะโอ้นะครอบครัวท่านนี่นะแสดงว่าการที่เราเกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้องนะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนการสร้างบารมีนะก็แสดงว่าต้องได้สั่งสมบุญนอกจากทำทานด้วยตัวเองแล้วทำบุญด้วยตัวเองแล้วก็ต้องชวนการทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยเนาะอันนี้สำคัญเนาะเพราะว่าเราเข้าวัดมาก็อย่างน้อยเราโชคดีแล้วโอ้โหนะที่มาพบครูบาอาจารย์นะแต่พอชาตินี้นะเราก็ทำบุญให้เต็มที่ติดตามตามติดนะขึ้นรถด่วนขบวนสุดท้ายนะซึ่งคุณยายท่านก็บอกว่าต้องขึ้นให้ทันนะอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองต้องเกาะให้แน่นนะตอนนี้พวกเราขึ้นทันแล้วใช่ไหมตอนนี้เลยอีกขั้นหนึ่งเกาะให้แน่นนะเพราะวันนี้ประโยคนี้ก็ได้ยินจากเจ้าวาดนะนะเจ้าวาดพระครูนะพระครูปรัตน์รัตนวิลาวัฒน์ท่านก็เมตตาเล่าปกิณกะสมัยที่อยู่กับคุณยายนะพาขยายว่าเออคุณยายบอกขึ้นให้ทันแต่ต้องเกาะให้แน่นด้วยเพราะยายไปเร็วมากเลยนะซึ่งตรงนี้ก็หลวงพ่อธรรมะก็ให้พวกเราได้ทำบุญทีเนาะเหมือนตอนต้นรายการหลวงพ่อบอกว่าที่ต้องทำบุญทีเพราะว่าวิบากกรรมที่เราทำไว้ด้วยความไม่รู้บวกกับวิบากมารก็จ้องเนาะเราก็ไม่มีทางเลือกเพราะเขาอยู่ในที่มืดเราอยู่ในที่สว่างนะหาวิธีการก็คือต้องทำบุญทีฉะนั้นก็โดยเฉพาะบุญใหญ่นะในช่วงนี้คือบุญกฐินนะบุญกฐินนะเขาเรียกว่าตามโอวาทตอนต้นก็บอกว่ากฐินนี่เป็นไงเอ่ยเขาเรียกว่ากฐินนี่ปิดนะผังจนเลยนะกติดปิดผังจนเลยเนาะนี่ก็เมื่อกี้ฟังทบทวนโอวาทเลยเดี๋ยวมีการ์ดให้ดูเนาะก็เผื่อแน่นะก็เรียกว่าหลวงพี่ก็เป็นคนสรุปไม่เก่งเนาะก็อาศัยว่าฟังปุ๊บเราก็อาศัยเทคโนโลยีช่วยสรุปให้ นะนะก็ปุ๊บนะเดี๋ยวเราดูพันจออ้อนะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าทบทวนโอวาทเนาะที่คุณครูไม่ใหญ่เดี๋ยวปุ๊บเอางี้นะเดี๋ยวพี่ได้ขยายได้เอาจอยเนี่ยปุ๊บคลิกปุ๊บสรุปไปไหนละนะแบบทดสอบเอกสารสรุปนี่เนาะไปไหนละนี่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเรารายการสดอ๋อนี่ก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวลองปล่อยขึ้นจอดูนี่นะฉะนั้นเนี่ยก็โดยสรุปว่าในการเส้นทางมหาเศรษฐีผู้สร้างบารมีนะสถาปัตยตยกรรมแห่งความสว่างและการข้ามกระแสบาปฉะนั้นตรงนี้นะในเมื่อกระแสบาปเนี่ยนะเป็นแรงต้านที่มองไม่เห็นนะที่หลวงพ่อว่าเนาะ

การทำสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะการทำสิ่งที่ดียังไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบาปไม่ชอบให้เราทำความดีนะกระแสบาปคอยขัดขวางและดึงรั้งจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสว่างเราจึงต้องสร้างบุญให้หนาแน่นนะนี่หลวงพ่อท่านย้ำแต่ต้นรายการเลยเนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปทบทวนเสียงสดๆของท่านนี่ทำเป็นการให้บาปไม่ชอบให้เราทำความดีนั้นแล้วก็คอยขัดขวางอีกนะฉะนั้นใครรู้สึกเบื่อหน่ายในการสร้างความดีหรืออาจจะเป็นเรื่องปกตินะเพราะเขาก็ดึงอยู่นะวิธีการเราก็ไม่ตามใจเขานะเราตามใจนะพระพุทธเจ้าเนาะนี่ชัยชนะที่ไร้อาวุธนี่หลวงพ่อนั้นบอกเนาะก็ไม่มีอาวุธอื่นเลยนะที่เราจะไปต่อกรกับเขาได้นะแต่เราก็มีชัยชนะนะจากนะที่เรามีอุปสรรคนะสมมติว่าใช้คำว่าตังๆนะท่านก็กลายเป็นชื่อตังเมฉันวิธีการก็สมรภูมิก็นะวิธีทางโลกนะก็โลกภายนอกวิธีทางธรรมก็ภายในศูนย์กลางกายนั่นหมายความว่านักเรียนอนุบาลในขณะที่สร้างบารมีเนี่ยเราต้องเอาใจอยู่กับตัวเนาะนี่เป็นฐานที่มั่นสมรภูมินะไม่มีที่อื่นเลยในจักรวาล นี้เนาะนะฉะนั้นใครที่รู้สึกสร้างบารมีแล้วยังมีความเหงาหรือยังมีความเซ็งหรือไม่พอใจนั่นก็เป็นเครื่องบอกว่าใจเราอยู่นอกตัวเนาะฉะนั้นพอเรารู้ตัวปุ๊บนั้นรีบหายใจเข้าไว้ที่ศูนย์กายอาวุธที่ใช้นะทางโลกก็ต่อสู้ด้วยกำลังวัตถุส่วนทางธรรมก็ความบริสุทธิ์และการชำระกิเลสฉะนั้นก่อนออกจากบ้านหรือการทำบุญทุกครั้งสังเกตเราก็จะชำระศีลเนาะนะเพราะศีลเลนะสุขติงศีลเลและโภคสัมปทาฉะนั้นเรามีธรรมอาวุธแล้วเราต้องนะศีลสมาธิปัญญาวิธีเอาชนะทางโลกก็ต้องโจมตีเลยนะโจมตีเลยนะแต่ทางธรรมต้องหยุดนิ่ง นี่นะมันย้อนแย้งเหมือนกันเนาะแต่ทำให้หลวงพี่นึกถึงสมัยที่คุณยายสร้างวัดใหม่ๆแล้วท่านเล่านะหรืออยู่บ้านที่ประสิทธิ์วิธียายชนะคนโมโหชนะคนไม่เข้าใจยายก็นิ่งนะนิ่งๆเพราะเขาเหนื่อยยายก็ค่อยพูดนะเราลองไปใช้ดูบ้างบ้านใครที่คุยกันแล้วสึกว่าสงบสึกไม่ค่อยจะได้เหมือนปาเลสไตน์นะลองเปลี่ยนวิธีการบ้างคือคนหนึ่งพูดคนหนึ่งหยุดไว้ก่อนนะหยุดแล้วก็จะจรดใจพี่องค์พระลองดูนะคือถ้าเราศรัทธาคำสอนพุทธเจ้าแต่พอภาคปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อท่านทำให้ดูแล้วเราเองก็ผ่านอุปสรรคในชีวิตเราเองก็ผ่านอุปสรรคที่วัดเราจะรู้ว่ามันก็เป็นวิธีนี้แหละเนาะเราไม่สามารถสู้กับบาปด้วยวิธีการทางโลกการเอาชนะกระแสบาปได้เพียงวิธีเดียวคือการชำระกิเลสให้บริสุทธิ์หลวงพ่อท่านก็ทำให้เราดูนะอุปมาสวิตไฟแห่งจิตใจในท่านบอกนะยอมแพ้ต่อกิเลสเนาะดับไฟสว่างเดินฝ่าไปในความมืดนี่ประโยคท่านเลยนะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าสวิตดับนะเราก็ยอมแพ้กิเลสนะพอสวิตดับมันก็มืดใช่ไหมนะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือนะเราก็ต้องเปิดสวิตนะคือการตัดใจขับไล่ความมืดมิดเปลี่ยนจากความขุ่นมัวเป็นความสว่างโอ้วันนี้ท่านคำคมเยอะเลยนะวันนี้เนาะก็ฉะนั้นเมื่อเรายอมกิเลสนะเท่ากับเราดึงเอาความมืดมิดมาติดตัวแต่เมื่อเราตัดใจได้ถึงจุดหนึ่งไฟในใจจะสว่างขึ้นทำลายความมืดมิดไปจนหมดสิ้นโอ้นะเหมือนเราชอบการทำทานเราก็ตัดใจทำทานตัดใจทำทานเราก็สว่างสวยสังเกตว่าช่วงหลังนี้นะเราก็รู้สึกมีความสุขได้ตลอดทั้งวันความสุขได้ตลอดทั้งเดือนทั้งปีนะไม่เหมือนสมัยก่อนเราก็ขยันหาทรัพย์มีทรัพย์มากแต่ว่าความสุขมันแก่นๆนะแต่วันนี้เราก็ปื้มๆของเราเนาะมันวงจรสมบัติเพื่อการสร้างบารมีนี่หนีสมบัติหนีไม่พ้นนะท่านก็พูดตอนท้ายหลังจากท่านให้ข้อคิดนะว่าสุดท้ายบาปไม่ชอบให้เราทำดีแล้วก็คอยจ้องและท่านก็แนะทำมวุฒให้เราทำใจใสใจสว่างและสุดท้ายอานิสงส์ท่านบอกนี่หนีสมบัติไม่พ้นนะจ๊ะท่านบอกสร้างบุญใหญ่นะผลปรากฏว่าก็ส่งผลเป็นสมบัตินำสมบัติสร้างบารมีต่อรวยไปเพื่ออะไรเนี่ยท่านบอกบุญจะส่งผลให้เราได้สมบัติมาแต่สมบัตินั้นไม่ได้มีไว้เพื่อลุ่มหลงทางโลกทว่ามีไว้เป็นเสบียงในการสร้างบารมีให้ยิ่งยวดไปอย่างไม่รู้จบสิ้นนี่เขาเรียกเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญนะอนุโมทนาทุกท่านด้วยสาธุนะพวกเราก็ทำบุญเก่งเนาะนะส่วนท่านไหนโอ้โหเป็นประธานเนาะช่วงนี้นะ25ก็เป็นประธาน
นะทุกที่เลยเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยซา

ทุนะก็เรียกเป็นโอกาสโอกาสตอนนี้เศรษฐีเบอร์อื่นก็เรียกว่าชะลอก่อนนะนะส่วนเรานี่สปีดเลยนะคนอื่นชะลอเราสปีดนะนะนะเยภัยศาลด้วยเนาะแล้วก็รวมถึงท่านต่างๆที่เคยเป็นประธานกฐินต่างๆแล้วก็นึกทบทวนบุญเดี๋ยวพอจังหวะเป็นของเราคนเรามันจะมีจังหวะเนาะจังหวะของเราเรื่องซึ่งจังหวะนี้ก็ประกอบด้วยสุขภาพความพร้อมทางครอบครัวความพร้อมทางการงานและความพร้อมทางจิตใจเมื่อ4จังหวะนี้พร้อมกันเมื่อไหร่นี่นะสปีดเลยเนาะนะบางท่านนี่การงานได้สุขภาพไม่ได้ก็สปีดไม่ขึ้นเหมือนกันนะบางท่านการงานได้สุขภาพได้ครอบครัวคนข้างกายดึงรั้งก็สปีดตกไปนิดนึงนะเหมือนคนขับรถแล้วมีคนข้างๆคุยไม่สบอารมณ์นะเออนะหรือบางทีโอ้การเงินพร้อมสุขภาพพร้อมคนข้างๆลุยนะแต่ใจเราไม่พร้อมนะช่วงนี้เจอวิบากกรรมงั้นกฐินสามัคคีเส้นทางมหาเศรษฐีนี่นะโอ้นะเขาเรียกว่า AI ทำกราฟให้ทันทีนะจะโอวาทนะกราฟแนวตั้งคือความมั่นคงทางจิตวิญญาณและบุญกุศลกราฟแนวนอนคือเวลาและความพยายามนั่นหมายความว่าถ้าเราทำบุญทั่วไปนะกราฟก็จะค่อยๆขึ้นนะตามสโลปค่อยๆนะแต่พอกฐินนี่โอ้โหขึ้นเร็วนะเป็นลูกศรสีทองเนาะชีวิตไม่ขาดทุนต้องทำที่นะได้ผลเยอะเนาะฉะนั้นกฐินสามัคคีไม่ใช่เพียงแค่งานบุญประจำปีแต่คือเส้นทางมหาเศรษฐีนะของตัวเราเป็นทางลัดนะในการทับทวีสมบัติเพื่อการสร้างบารมีนะสมัยก่อนหลวงพี่เด็กๆก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมกฐินเป็นงานใหญ่แต่พอเรามาบวชแล้วเราก็ได้ฟังธรรมแล้วเราก็เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะเออวัดพระธรรมกายเองญาติโยมเองนะก็สร้างตัวสร้างฐานะเป็นมหาเศรษฐีใจบุญก็กิจกรรมไว้สมัยก่อนว่าเราก็มีแค่วิสาขามาฆะกฐินแค่นั้นเองงั้นการทำทานหลักๆคือกฐินเลยเนาะแล้วคุณยายก็ทำให้ดูเนาะนะแล้วก็เนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็เลยว่าเป็นเส้นทางลัดที่หลวงปู่หลวงตามอบให้กับนะชาวพุทธทุกคนเป็นสมบัติติดตัวงั้นสมการแห่งบุญใหญ่นะก็ต้องบอกหัวใจบวกกฐินนะหัวใจบวกปัจจัยก็จะเป็นฝันใจนะตอนนั้นหลวงพ่อเคยบอกไว้นะฉะนั้นก็เป็นสมบัติทองแผ่นนะสมบัติทองแผ่นนะดินนะทองแผ่นฟ้าเมื่อใจที่สว่างไร้กิเลสนะประสานเข้ากับบุญใหญ่แห่งกฐินสามัคคีผลลัพธ์ที่ได้คือสมบัติอันไม่มีที่สิ้นสุดนะเพื่อใช้หรือผังจนและสร้างบารมีตลอดไปโอ้นะอย่าลืมตามไปฟังเสียงหลวงพ่อนะเสียงท่านมีบารมีนะฟังแล้วแบบน่าศรัทธานะหลวงพี่ก็ย่อยมานะนะส่วนเป้าหมายสูงสุดในวัดพระธรรมกายนะในวันเขาเรียกว่าจริงๆต้องไปในวัดพระธรรมกายนะแต่ว่าเขาพิมพ์ผิดนะคือวันที่เรารอคอยฉะนั้นกฐินวัดพระธรรมกายคือวันที่เท่าไหร่เอ่ย นะจ๊ะคืออาทิตย์ต้นเดือนพฤศจิกายนนะที่หนึ่งนะฉะนั้นนะเราล็อกคิวรวยไว้เลยนะรวยเรื่อยๆนะมันนี่เนาะเป็นส่วนที่กันทุกท่านเทินสาธุและสุดท้ายก็พอพูดถึงกฐินหลวงพี่เองก็มีโอกาสช่วงนี้แป๊บเดียวเนาะหลวงพ่อทำกฐินมาตั้งแต่ปี65นะแล้วก็มาทำกฐิน 30,000 วัดนะศิษยานุศิษย์ทุกท่านบูชาทำท่าน

68นี่69 30,000 วัดมา3ปีแล้วโอ้นะนะนะปีละ 1. เท่าไหร่ 1,200 M เนาะโอ้นะขณะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบุญอัศจรรย์จะมีเศรษฐีนะที่ใจใหญ่ทำทีเดียวนะนะนะขนาดนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเองก็หัวใจเศรษฐีเลยเอาปัจจัยมารวมกันนะทำบุญกับท่านนะแล้วท่านก็ทำกับพระศาสนาเนาะก็อนุโมทนากับลูกๆหลวงพ่อทุกคนเลยนะสาธุเมื่อกี้เรารู้ว่ากฐินนี่ปิดผังจนนะสร้างผังรวยนี่เรานะทำทีเดียว 30,000 วัดนะมาทั่วไทยแล้วนะถึงแม้แล้วจะเป็นแค่ตัวแทนไม่กี่วัดก็ให้นึกเสียว่าเราเองก็ไปทำทุกวัดเนาะให้เดี๋ยวมันมีภาพปื้มๆไปจัดสัมมนาเมื่อวันที่นะที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่21นะ22แล้วก็23เนาะก็มีเขาเรียกว่าเชิญผู้นำบุญนะจากทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งจัดเป็น2รุ่นเพราะสถานที่มีจำกัดที่เวิร์ลพีซ3ที่โคราชเขาใหญ่ก็นะทั้งหมด46จังหวัดนะมาประมาณผู้นำบุญจุเต็มห้องและประมาณ 1,500 ต้นๆรวมเจ้าหน้าที่สตาฟทีมงานทั้งเวิร์ลพีซ1เวิร์ลพีซ2เวิร์ลพีซ3เป็นที่พักด้วยก็ประมาณ 1,900 กว่าท่านเนาะก็เป็นภาพการรวมใจผู้นำบุญนะซึ่งชุดนี้ก็จะไปสร้างผู้นำบุญใหม่นะไปสร้างทีมงานในแต่ละวัดโดยการจัด อุบาสิกาแก้ว 30,000 ท่านนะอย่างน้อย 30,000 ท่านเนาะในพื้นที่เพราะหลวงพ่ออยากให้มีชุดขาวๆนะเป็นต้นบุญต้นแบบงั้นเราก็ทีมเราไม่ถึงเราก็ไปชวนทีมเขามานะเป็นทีมพุทธศาสนานะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระนะเจ้าวาดท่านสร้างทีมให้กับวัดแต่ละวัดนะแล้วเดี๋ยวอีกรุ่นนึงก็จะจัดอีกครั้งศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าหลังเขาเรียกวันที่28 29 30เนาะอีก31จังหวัดเนาะว่าแล้วก็ขอเอานำภาพปื้มๆมาฝากพวกเราทุกคนเนาะเดี๋ยวโชว์ภาพเนาะมาแล้วเนาะก็นี่นะปีนี้ก็ใช้ธงสีชมพูนะก็คือ2ภารกิจนะคือกฐิน 30,000 วัดนะส่วนโบชัวข้างหลังเป็นบวช 3,000 รูปเนาะกฐินเนี่ยนะเพื่อปกป้องให้วัดแต่ละวัดอยู่ได้ในปัจจุบันส่วนงานบวชเนี่ยเพื่อความมั่นคงในอนาคตเราต้องมีทายาทเนาะพอสิ้นเจ้าวาดนะหรือว่าสิ้นรุ่นเราก็ต้องมีคนดูแลวัดที่เราสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากดูแลพระเจดีย์ที่เราสร้างมาลำบากฉะนั้นทุกสาขาทุกวัดก็ต้องมีธรรมทายาทเนาะนี่ก็เป็นภาพการเตรียมงานนะของทั้งทีมนะทางวัดเองนะทั้งสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกทีมสำนักงานวัดนะทุกภาคส่วนนะทีมสำนักกัลยาณมิตรนะทุกสำนักมาช่วยกันนะแล้วก็มีพระครูสมุทานินปุญญานันโทเป็นผู้ดำเนินนะการประชุมในครั้งนี้เนาะแล้วก็นะนำเดินในนามของคณะกรรมการภูมิภาคมีพระครูปลัดรัตนวิรวัฒน์พระครูธรรมธรรองกรรมการนะนี่ก็เป็นภาพของค่ำคืนวันพฤหัสนะก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาก็เตรียมพร้อมนะนี่ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆนะวันศุกร์ก็เข้านะแล้วก็วันเสาร์นะก็เป็นการเปิดงานนะโดยเจ้าวาดภาคบ่ายก็เป็นเรื่องของวิทยากรที่นำมานะนำเสนอนะครั้งนี้ก็ประกินกะเราคัดเลือกวิทยากรออดิชั่นจากเพลงที่หลวงพ่อแต่งให้ แล้วค่อยมาดูผลงานแล้วก็ค่อยมานำเสนอนะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะนะเราที่ได้สร้างสถานที่นะได้สร้างทุกสิ่งไว้ในค่ำคืนแรกก็เป็นการสวดมนต์ทำวัดเนาะนะก็เสียงสวดมนต์ท่านวัดแต่ละวัดจะมาไม่ร้างนะเขาบอกว่าอย่างน้อยต้องมี3เสียงนะ1เสียงสวดมนต์2เสียงเทศสามเสียงกวาดลานวัดนะสังเกตไหมเราไปวัดไหนนี้ถ้าวัดไหนสะอาดวัดไหนนะพระท่านปฏิสันถานให้ธรรมทานฟังแล้วชีวิตเราแก้ทุกข์ได้เราก็อยากไปอีกนะและสุดท้ายก็เสียงสวดมนต์นะคือเสียงทำให้ใจเราสงบทำสมาธินะแล้วก็ได้รับนะเขาเรียกว่าจากผอ.สื่อสารองค์กรนะพระครูสมุสนิทวงศ์เนาะท่านเองก็มาให้นะข้อมูลกฐินโดยภาพรวมแล้วก็นะข่าวที่ผ่านมานะแล้วในวันที่22ก็เป็นภาพของพระครูปลัดรัตนวิรวัฒน์นะท่านก็ได้ไล่ธรรมะนะไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปนะหรือว่าเรื่องของอกินกะธรรมที่ได้ฟังจากคุณยายนะหรือความสำคัญของกฐิน

ก็มีแล้วก็พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขท่านก็มาเล่านะความสำคัญของกฐินนะแล้วก็ความสำคัญที่เราได้มาอยู่ในใต้ใบบุญบารมีหลวงพ่อเนาะฉะนั้นเนี่ยท่านพูดดีท่านบอกว่านะเขาเรียกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เกิดมาเพื่อไปอบายนะเพราะว่าเกิดมาด้วยความไม่รู้แล้วนอกจากไม่รู้เสร็จนะบางทีเข้าใจผิดด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกแต่เขาไปทำบาปก็กลับอบายหมดงั้นการทำความดีเนี่ยแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีที่สิ้นสุดคือเข้าพระนิพพานแต่การทำความชั่วนี่แม้จะสบายสะดวกนะตามใจกิเลสแต่ก็จะไม่จบเนาะเพราะลงไปอบายกลับมาเกิดก็ชีวิตลำบากแล้วก็ต้องทำบาปอีกนะแล้วก็ในภาคบ่ายนะพระครูสมุทานินปุญญนันโทพระมหาวีรวัฒนะพระมหาบุญเอื้อนก็เป็นพระวิทยากรนะในการเพราะว่าท่านเองเป็นผู้หลวงพี่มหาวีรวัฒน์พี่บุญเอื้อนเป็นผู้ที่ดูภาพรวมสำนักงานวัดนะดูแลภาพรวมของการคณะสงฆ์เนาะนะท่านเชื่อมคณะสงฆ์มายาวนานนะตั้งแต่สมัยคุณยายนะยังอยู่นะแล้วก็คุณยายจากไปก็นิมนต์คณะสงฆ์มาร่วมงานคุณยายนะแล้ววันนี้ก็นะได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราในตอนเย็นก็มีการประชุมกลุ่มกันนะก็ก่อนประชุมกลุ่มก็มีการบูมเชียร์นะนะโบกธงนะนะแล้วก็แบ่งกลุ่มกันนะทั้งทุกชั้นเลยนะแบ่งกลุ่มกันทั้งที่ไปส่วนใหญ่ก็เป็นภาคใต้นะ14จังหวัดนะเป็นภาคตะวันตกนะเป็นภาคกลาง1ภาคเหนือบางส่วนแล้วก็ภาคอีสานบางส่วนเดี๋ยวครั้งหน้านี่จะเป็นภาคตะวันออกภาคเหนือโดยส่วนใหญ่แล้วก็ภาคอีสานเนาะแล้วก็นะนี่ก็เป็นภาพรวมๆนี่ก็หมดแล้วเนาะก็นะท่านในค่ำคืนนี้ก็เป็นเคสของพี่จินดานะแล้วก็หลวงพ่อก็พูดถึงความสำคัญกฐินนะแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศของนะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในครอบครัวนะจนวันนี้ก็นะได้มาเป็นลูกหลวงพ่อเขตในอีกท่านหนึ่งนะนะแล้วก็ช่วยกันนะขับเคลื่อนพระศาสนางั้นพวกเราเองจะอยู่ที่ไหนถ้าจะอยู่ใกล้หรือไกลหลวงพ่อก็อยู่ที่ใจเราถ้าใจเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายนะอยู่ไกลก็เหมือนใกล้นะถ้าเราอยู่ในบุญนะก็ไม่มีใครพรากเราไปจากหลวงพ่อไม่มีใครพรากเราไปจากหมู่คณะได้นะแม้จะเป็นกิเลสแม้จะเป็นมารเนาะแต่ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรเพราะชีวิตจริงบางทีเราก็มีมึนๆนะหรือว่ามีแบบว่ามีขึ้นแทรกบ้างก็ต้องอาศัยการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นการชวนคนบวชการชวนคนทำความดีจึงเป็นเรื่องสำคัญเนาะขนาดว่าพระโชติกะกับเขาเรียกว่ากับเขาเรียกโชติปาระนะกับคติกาละนะนะขนาดอดีตพุทธเจ้าก็ยังต้องมีกัลยาณมิตรนะงั้นพวกเราเองทำสร้างบารมีแล้วก็ชวนแต่ชวนแล้วหลวงพี่ชอบMV กัลยาณมิตรที่หลวงพ่อท่านทำคือว่าเวลาเราชวนคนทำบุญเนี่ยเราจะส่วนใหญ่ก็แน่ใจในใจเราก็ต้องอยากได้ปัจจัยเพื่อไปทำบุญแหละเนาะอยากได้ปัจจัยไปสร้างศูนย์แหละแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราจะได้น้อยเนาะแต่ถ้าเกิดเราคิดใหม่เรากำลังถือเหมือนถือความรวยในรูปนะพี่เอาความรวยไหมแล้วด้วยความไม่รู้เขาไม่เห็นความรวยไงเขาไม่เห็นบุญไงเขาบอกไม่เป็นไรน้องนะนะเดี๋ยวพอรักพี่รักษาศีลไม่ถือความสวยความหล่อพี่เอาความสวยความหล่อไหมเขาไม่เห็นไงเขาบอกไม่เป็นไรนะนะหรือเอาปัญญาไหมพี่เอาความฉลาดไหมเขาไม่เห็นไงเขาบอกไม่เป็นไรให้นั่งสมาธิไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเขาเห็นสิ่งที่เราถือไปนะโดยเพราะเราต้องเห็นก่อนว่าคือรวยสวยหล่อฉลาดเนี่ยเราก็อยากจะให้แต่พอเราไปทำแล้วเขาไม่รับนั่นก็ค่อยๆเนาะค่อยๆก็เหมือนเรานะแต่แล้วก็ต้องทำเรื่อยไปเนาะเหมือนที่ครอบครัวพี่จินดาทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะอันค่ำคืนนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านก็ขอบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บารมีของมหาปูชนียาจารย์ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างบารมีและบุญบารมีที่เราได้สั่งสมไว้ดีแล้วทั้งเป็นประธานกฐินนะทั้งทำด้วยตนเองและชักชวนหมู่ญาติก็ขอให้บุญนี้ส่งผลให้เราได้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องเข้าถึงพระธรรมกายติดตามตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนบวชเองชวนบวชจัดงานบวช
1: กระผมก็ได้รับบุญเป็นประธานชมรมพาน้องๆในสถาบันเลยสร้างบารมีรับบุญของชมรมพุทธรับบุญของสถาบันและรับบุญของวัดอย่างเต็มที่บุญที่ปลื้มมากก็คือบุญการจัดงานบวชอบรมธรรมทายาททุกรุ่นคำถามผมอยากทราบอานิสงส์จากการบวชการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนกันมาบวชและการจัดงานบวชปฏิบุญแตกต่างกันอย่างไรหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมา
2: เท้าหนึ่งที
1: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะอันที่สองการบวชผู้บวชก็จะได้บุญมากที่สุดคือปิตาบายให้กับตัวเองและพ่อแม่และจะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกชาติส่วนการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนมาบวชจะทำให้มีพวกพ้องหมู่ญาติที่เป็นคนดีถ้าชวนมากก็จะมีพรรคพวกมากแต่ชวนน้อยก็จะมีพรรคพวกน้อยการมีพรรคมีพวกก็จะทำให้มีความสะดวกในการสร้างบารมีชาการจัดงานบวชจะมีส่วนในบุญของผู้บวชเช่นถ้าบวช500คนก็จะมีส่วนแห่งบุญ500คนบุญนี้ก็จะทำให้เราได้รับความสะดวกสบายและการต้อนรับเป็นอย่างดีในทุกที่ที่เราไปเราก็จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้าน

0: ออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ได้ยาก
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
2: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วันนิวประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามอย่าทิ้งการปฏิบัติธรรมอย่าให้เป้าหมายมโนปนิธานสูญหายการที่พวกเราตัดสินใจเข้าวัดก็เพราะต้องการเข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติธรรมควบคู่กันกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องละเอียดเลิศเลอเอาแค่ไม่หยาบไปกว่าเดิมก็พอแล้วแต่ถ้าหากว่าละเอียดขึ้นไปกว่าเดิมก็ให้ถือเป็นผลพลอยดีที่เราได้รับจากการรักษาความละเอียดตลอดเวลาคุณผู้ชมคะข่าวแรกในวันนี้นะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดและงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่4ค่ะมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกว่า500ท่านสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดและจัดสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นณหอไตรวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีกรรมเริ่มด้วยพระมหาทศพรบุญยังกุโรรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากทุกวัดได้เชิญชวนท่านชายมา

ส่วนในโครงการอย่างน้อยวัดละ1รูปและการจัดอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อสร้างพุทธบริษัทให้มีความเข้มแข็งทางด้านกัลยาณมิตรดารุณีโรจนศิลป์วิไลได้กล่าวถึงความประทับใจพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปจาก23อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ท่านได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์ทุกรูปและพุทธศาสนิกชนที่ได้เดินทางไปร่วมงานในวันที่22เมษายนที่วัดพระธรรมกายที่ผ่านมาอีกด้วยในส่วนของกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนศิลป์วิไลได้กล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้การที่พวกเราได้มาพร้อมเพรียงกันเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกวันหนึ่งพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ยืนยาวยืนยงยาวนานเป็นปึกแผ่นต้องอาศัยพุทธบริษัทสี่ทุกท่านซึ่งวัดทุกๆวัดเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปักหลักเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์นับเป็นวันมหาปิติของญาติโยมทุกคนในวันนี้และได้กล่าวถึงความในใจความตั้งใจของครอบครัวและห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาที่ได้ถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทุกรูปและโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดปีที่ผ่านมารวมถึงปี2569ที่จะถึงนี้อีกด้วยหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดโดยมีคุณพ่อทวีโรจนศิลป์วิไลเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ประธานบุญพิธีนำโดยคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรสิรินันท์และกัลยาณมิตรไมตรีโรจนศิลป์วิไลพร้อมทั้งครอบครัวและห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพรและพานดอกไม้แด่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิระสุตาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้กัลยาณมิตรไมตรีโรจนศิลป์วิไลเป็นประธานนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงในการนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันมหามงคลที่คณะสงฆ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ได้เมตตามาประชุมรวมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสัมมนากฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดและเป็นเนื้อนาบุญให้กับเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

ศาสตร์อันดีงามที่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อมาเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดโดยมีคุณแม่ปราณีและคุณพ่อทวีโรจนสินวิไลได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรม

0: ถวายค่ายานพาหนะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสิรินันท์โรจนศรีวิไลและกัลยาณมิตรปานทีธงศรีเจริญส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนศรีวิไลทั้งนี้คณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็ได้น้อมนำทัยธรรมยกขึ้นอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้นำทัยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกว่า310วัดพร้อมกันสำหรับการถวายมหาสังฆทานที่เกิดขึ้นนับเป็นการรวมพลังสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้พระพุทธศาสนาในจังหวัดเข้มแข็งมากขึ้นและเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนายกใจพุทธศาสนิกชนให้สูงเด่นขึ้นนับเป็นภาพแห่งมหาปิติเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: เรื่องกฐินสามหมื่นวัดทั่วไทยก็เป็นโครงการที่ดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำรินำคณะลูกศิษย์ลูกหากัลยาณมิตรทั้งหลายทั่วประเทศได้ทำมาติดต่อกันหลายปีก็ได้เติมเต็มกับวัดที่ตามต่างจังหวัดเป็นอย่างมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้รับอานิสงส์ตรงนี้ก็เกิดประโยชน์กับทางวัดหรือสำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการที่วัดต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องปัจจัยจะทำการก่อสร้างนะก็ต้องมีปัจจัยเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกฐิน 30,000 วัดเนี่ยก็ได้มาเติมเต็มหรือมาเพิ่มให้บางวัดเนี่ยท่านถือว่าเป็นหลักได้เลยในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอพระคุณนะหลวงพ่อนะธรรมชโยที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้มองเห็นสิ่งที่มันขาดในวัดวาต่างจังหวัดเพราะนั้นการให้ได้รับกฐินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมอายุพุทธศาสนาแล้วก็ให้กำลังใจกับพระที่จำพรรษาในต่างจังหวัดที่มีภิกษุได้จำพรรษา5รูปขึ้นไปได้รับอานิสงส์แล้วก็ได้ปัจจัยนั้นไปในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาหรือว่าไปบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะหรืออื่นๆที่จำเป็นแต่ละวัด
2: โครงการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยนะคะทำให้เดิมในสมัยก่อนๆที่จะมีกฐินเราทำหน้าที่โดยลำพังมีเราแค่คนเดียวก็วิ่งไปทุกสถานที่ใช่ไหมคะแล้วก็พอหลังจากมีโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ 30,000 วัดก็ทำให้กิจกรรมของเราเดิมเราหาคนบวชคนเดียวแต่หลังจากมีโครงการนี้วัดมีการตื่นตัวกันมาก1ก็คือหาพระมาจำพรรษาให้ได้ครบ5รูปเพื่อจะรับกฐินก็คือเราเริ่มจากอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นที่มาสัมมนาก่อนสัมมนานี่ปลื้มมากเพราะเวลาเรารวมพระเห็นภาพดีๆร่วมกันเห็นภาพเดียวกันเห็นถูกเห็นต้องนะคะในภาพเดียวกันง่ายมากครั้งเดียวจบเลยนะคะการลงพื้นที่ก็ไม่ยุ่งยากนะคะหลังจากนั้นก็คือโครงการที่2ก็จะเป็นบวชอุบาสิกาแก้วเพราะนั้นคนที่มาเป็นตัวแทนวันนี้พี่เนตรให้1วัดมา1รูปแล้วก็โยม2ท่านแล้วโยม2ท่านเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนไปอบรมอุบาสิกาแก้วให้เราเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นก็คืออุบาสิกาแก้วจะเป็นคนกลางประสานงานระหว่างวัดแล้วก็เรานะคะให้เราได้รู้จักพื้นที่มากขึ้นอย่างเช่นเราลงพื้นที่ไปได้รู้จักเจ้าภาพได้รู้จักผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เลยทำให้การทอดกฐินทุกปีไม่มีปัญหาบวชอุบาสิกาแก้วแล้วลงทอดกฐินอันนี้ยิ่งสำคัญมากเลยนะคะการลงทอดกฐินก็คือการล้อมรวมประเพณีเราและเขาเหมือนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเลยนะคะสิ่งที่เราได้อีกอย่างนึงก็คือเราช่วยกันไปทอดกฐินหลายๆวัดก็เลยสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เรากับวัดนั้นกลายเป็นทั้งทีมเลยข้ามตำบลข้ามไปข้ามมาเราไปร่วมกันทอดกฐินด้วยกันก็เลยได้สร้างสายสัมพันธ์กัน
3: บุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ใหญ่แล้วก็วัดก็เยอะแล้วกว่าจะรวมบุญรวมวัดได้นี่ก็ไม่ใช่จะง่ายนะคะแต่ว่าจังหวัดเราก็เป็นจังหวัดที่เข้มแข็ง

0: งทั้งผู้นำบุญและก็พระในวัดนะคะให้ความร่วมมือในทุกๆอย่างเราปลื้มปิติมากดิฉันก็เพิ่งได้เข้ามาไม่กี่ปีนะคะเพิ่งเข้ามาได้ปีที่2ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของทางวัดในวันนี้เราจะเห็นภาพพระภิกษุจากทุกๆวัดของบุรีรัมย์นะคะมากมายหลายร้อยแล้วก็ญาติโยมที่มาด้วยมันเป็นภาพอะไรที่ปิติมากก็คือเป็นการที่ว่าพระก็ไม่ทิ้งโยมโยมก็ไม่ทิ้งพระทุกคนมาด้วยความปลื้มปิตินะคะเป็นภาพที่งดงามมากนะคะสำหรับโครงการกฐิน 30,000 วัดนะคะเมื่อก่อนเราทำกฐินกันอย่างน้อยก็ปีละครั้งแล้วก็ปีละวัดอย่างน้อยคืออย่างเก่ง9วัดก็ถือว่าบุญแล้วแต่อันนี้ 30,000 วัดทั่วประเทศมันเป็นอะไรที่ปิติมากนะคะแล้วก็ถึงเราจะไม่มีปัจจัยเยอะแต่เราทำทีละเล็กทีละน้อยใน 30,000 วัดนี้อานิสงส์ก็ท่วมท้นแล้วนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากๆต้องขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยนะคะที่ให้มีโครงการดีๆนี้
1: ส่วนคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาสได้เข้าร่วมสัมมนารวมใจเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสครั้งที่2จุดไฟในใจปลุกใจชาวพุทธรักวัดรักธรรมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปี 2569ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดงานสัมมนารวมใจเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสครั้งที่2จุดไฟในใจปลุกใจชาวพุทธรักวัดรักธรรมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอดุลวีราคมเจ้าคณะตำบลตันหยงมัดเจ้าอาวาสวัดชนทาราวาสเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งกล่าวเปิดงานสัมมนาในการนี้เจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโฑเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายได้กล่าวอธิบายแนวทางการดำเนินโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 ทั้งยังได้แจ้งกฎระเบียบโครงการเช่นการประสานงานกับเจ้าอาวาสการเข้าไปดูแลวัดข้อกำหนดของการถ่ายภาพรวมทั้งการถวายปัจจัยในวันทอดกฐินนอกจากนี้ภายในงานสัมมนายังได้มีการพูดคุยปรึกษาระหว่างเจ้าอาวาสในแต่ละวัดกับเจ้าภาพเพื่อเตรียมการทอดกฐินในปีนี้โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและตื่นตัวและถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการฟื้นฟูพลังศรัทธาและประสานความสามัคคีของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อร่วมกันจุดไฟในใจปลุกใจชาวพุทธให้รักวัดรักธรรมผ่านกิจกรรมงานบุญทอดกฐินสามัคคีค่ะชมรมพุทธรักษาจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมหล่อหลอมเยาวชนภายใต้โครงการต้นกล้าสันติภาพโดยมีเยาวชนต้นกล้าสันติภาพจากโรงเรียนบ้านบาละเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมการทำนุบำรุงศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสามัคคีและเบิกบานใจของชาวพุทธในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเยาวชนต้นกล้าสันติภาพจากโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจำนวน50คนพร้อมด้วยคุณครู4ท่านมาร่วมกิจกรรมณวัดบาละโดยน้องๆเยาวชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตทั้งยังได้ร่วมกันถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเพื่อทำนุบำรุงวัดบาละซึ่งเป็นการสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาวัดปรับปรุงภูมิทัศ โดยรอบเสนาสนะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างศาสนทายาทและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรักความหวงแหนในพระพุทธศาสนาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงถือเป็นมิติสำคัญในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่โดยการดึงพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มาเป็นแกนนำในการปกป้องและค้ำจุนวัดวาอารามและเป็นการตระหนักถึงหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีซึ่งความร่วมมือร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ณวัดบาลานในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบในการขยายผลสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าสันติภาพไปยังอำเภออื่นๆในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดภูเคปทาวสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมคลาสสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวแอฟริกันได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงผ่านความสงบนิ่งของใจบรรยากาศภายในกิจกรรมเป็นไปด้วยความร่มรื่นและเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพโดยได้รับความเมตตาจากพระรัชศาสตร์ชยนันโทนำจัดกิจกรรมซึ่งพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเทคนิคการจัดระเบียบร่างกายการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและหลักการวางใจภายใต้แนวคิดสติสบายเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อให้ใจหยุดนิ่งเป็นเวลา60นาทีพร้อมทั้งเทศสอนธรรมะในหัวข้อที่เข้าใจง่ายเช่นการก้าวข้ามนิวรณ์5หรือสิ่งกีดขวางที่ทำให้ใจไม่เป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหาวนอนหรือความลังเลสงสัยโดยพระอาจารย์ได้ให้แนวทิศการปล่อยวางและเทคนิคการจัดการกับอุปสรรคเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ในการลดความเครียดและสร้างพลังบวกในชีวิตประจำวันภายหลังจบกิจกรรมชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนผลการปฏิบัติธรรมในเชิงบวกเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนิ่งเบาและผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งตั้งใจที่จะนำการฝึกสมาธินี้กลับไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของวัดพุทธเคปทาวที่ประสบความสำเร็จในการแผ่ขยายสันติภาพสู่ใจของชาวโลกค่ะส่วนวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินหน้าจัดกิจกรรมคลาสเรียนรู้พระพุทธศาสนาและคลาสปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อแผ่ขยายสันติสุขภายในสู่ใจของชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน11ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น21ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานาคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อความเป็นเลิศในชีวิตครอบครัวสัปดาห์ที่14ของซีรีส์ว่าด้วยมงคลที่11ถึง14ซึ่งพระอาจารย์เปิดด้วยคำถามที่ตรงใจทุกคนว่าเราจะนำการพัฒนาตนเองกลับไปสู่บ้านได้อย่างไรเพราะการทดสอบที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่บนหมอนนั่งแต่อยู่ในช่วงเวลาที่คนในบ้านเถียงกันจานยังไม่ล้างหรืองานกำลังท่วมหัวคนที่ใกล้ชิดที่สุดมักเป็นคนที่สะท้อนนิสัยของเราได้ชัดเจนที่สุดโดยมงคลที่11การอุปการะบิดามารดาพ่อแม่คือพรหมของครอบครัวคือครูคนแรกและคืออรหันต์แห่งบ้านความกตัญญูไม่จำเป็นว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบแค่รู้จักคุณค่าของชีวิตที่ได้รับมาและบางครั้ง สิ่งที่มีค่าที่สุดที่จะให้แก่พ่อแม่ไม่ใช่เงินแต่อาจคือเวลามงคลที่12การบำรุงบุตรเด็กๆไม่ใช่สมบัติไม่ใช่โปรเจกต์ที่ยังค้างอยู่พวกเขามีเส้นทางของตัวเองหน้าที่ของพ่อแม่คือการให้สภาวะแวดล้อมที่ดีวินัยและขอบเขตและความรักซึ่งเด็กเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เราพูดมงคลที่13การสงเคราะห์ภรรยาสามีความสัมพันธ์เปรียบเหมือนจักรยาน2ที่นั่งถ้าคนหนึ่งถีบหน้าคนหนึ่งถีบหลังก็ไม่ไปไหนรากฐานสำคัญ4ประการคือศรัทธาร่วมกันศีลร่วมกันความเอื้อเฟื้อและปัญญาเป้าหมายไม่ใช่การหาคนที่เหมือนกันแต่คือการเรียนรู้ที่จะเดินทางไปในทิศทางเดียวกันและมงคลที่14การงานไม่ค้างค้างทุกงานที่ค้างอยู่คือภาระทางจิตใจหลักอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาซึ่งเป็นสถานที่ทำงานที่เป็นระเบียบกับจิตใจที่สงบนั้นหล่อเลี้ยงกันและกันและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านนั่งสมาธิได้ดีเป็นพิเศษมีความสุขกันทุกคนบางท่านตัวหายกลืนไปกับบรรยากาศมีความสุขมากจนไม่อยากเลิกนั่งเลยและมีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งกล่าวว่าคลาสครั้งนี้เป็นคลาสที่ฉันชอบที่สุดเท่าที่เคยเรียนมาด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยท่ามกลางบรรยากาศงานบุญที่เปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติของเหล่ากัลยาณมิตรชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะโดยภายในงานพระมหาวีรวุฒิอมโรได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรประภาพรคาเดลอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณและกัลยาณมิตรปริชัดทรานพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรวิบูลย์ใจเด็ดส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยประธานพิธี

พานพุ่มและพานดอกไม้สักการะหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังได้รับชมวิดีโอประมวลภาพเส้นทางการสร้างบารมีของหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วยต่อมาได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดีของคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายปามบีชที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดยโสธรอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดชัยภูมิอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดบุรีรัมย์และอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1แก้วภูธร9อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง1อันดับที่9นครหลวง5และอันดับที่10แก้วภูธร1ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าขันติสาหัสวารณาความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความผันผันสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้า กระดานตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ หันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปันนังคะนะมะกะรังกะโรมะ

萨那摩文的萨帕卡文多阿拉罕多萨玛萨布的萨那摩文的萨帕卡文多阿拉罕多萨玛萨布的萨ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนรุ่งไม่ทนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณเรือมงคลแท้มุนีผู้คนพบมิจฉาธรรมกายพระผู้มลามานด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครสอนด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติมันถมกับจึงทำให้สามารถตรัสรู้เองโดยชอบวิชาดรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดดรณสิบห้าเมื่อจิตปัจจานิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ตั้งมั่นผ่องใสดีแล้วพระองค์น้อมจิตไปสู่วิชาที่หนึ่งเนวาบุพเพนิวาสานุสติยานยังรู้ชาติหลังได้อย่างมากมายเพราะชาตินั้นเคยเป็นชื่อนั้นตระกูลโน้นมีอาหารอย่างนั้นมีเสื้อผ้าอย่างโน้นมีความสุขอย่างนั้นสวยทุกข์อย่างโน้นเลวอย่างนั้นประณีตอย่างนั้นมากมายนับพบนับชาติไม่ถ้วนเห็นอย่างแจ่มแจ้งด้วยคือเรียกว่าวิปัสสนา
รู้ยันแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชาความไม่รู้แจ้งคืออวิชาหมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋องไข่ออกมาแล้วเห็นอย่างแจ่มแจ้งเป็นวิชาที่หนึ่งเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลกวนแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สองเรียกว่าจุตูปปาตยานเล็งเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์เหล่านี้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าหายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชาความไม่รู้แจ้งคืออวิชชาหมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋องไข่ออกมาได้แล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นวิชาที่สองเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนหนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สามเห็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่คือทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นี่คือสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาทั้งหลายสามความทะยานอยากในกามตัณหาภวันตัณหาวิภวันตัณหาเห็นความทุกข์ดับคือว่านิโรธเห็นหนทางดับทุกข์คืออริยมรรคเรียกว่าได้องค์แปดเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาความไม่รู้แจ้งหมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋องไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งอวิชชาหมดสิ้นทำลายอาสวะขยายานสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า

โลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรปริสัทธมัฏฐานติเป็นฐานติผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธานเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพิธรรมพิดกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสซึ่งนับเวลาในโลกมนุษย์3เดือนพอพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท้าสักกะคือพระอินทร์เนรมิตรและนนะจงกรเนรมิตรบันไดแก้วสำหรับพระพุทธเจ้าบันไดเงินสำหรับพระ

ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เขาพระสุเมรุพระองค์ทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นทรงมองไปจุดอเวจีมหานรกเป็นเนินเดียวกันคือไม่มีอะไรกัดขวางมองขึ้นไปข้างบนจุดพระกระผมเป็นเนินเดียวกันคือไม่มีอะไรกัดขวางปิดบังทรงเป็นฉับพลังสีรัศมีไปแล้วตลอดบืนโลกธาตุเทวดาพรหมทั้งหลายตามเสด็จทรงมากมายมืดเต็มไปหมดทางท้องฟ้านั่นกันไปหมดมนุษย์ทิพย์หรือ

เปรียบไม่มีประมาณเช่นนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งความปรารถนากันอย่างมากมายในพื้นที่36โยชน์หรือ576กิโลเมตรผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม้แต่มดสัตว์เดรัจฉานเห็นด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโอกินทรนคราชก็เห็นครั้งนั้นก็กระทำการบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคที่มนุษย์เรียกกันว่าบั้งไฟโอกินทรประทับใจมากทุกปีกระทำการบูชาทุกปี2500ปีมาแล้วถึงทุกวันนี้พญานาคอายุยืน

เขาได้เป็นพรานเนื้ออยู่ในป่าชัดได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการอันประเสริฐในป่านั้นนั้นที่นั้นเขาพนมกรกระทำอัญชลีแล้วเดินใบหน้าไปทางทิศปราจีนคือทิศตะวันออกขณะเมื่อนั่งอยู่บนเครื่องลาดใบไม้ที่นำมาดีแล้วนั้นในที่เมตไกรพระผู้มีพระภาคอัศนียบาลตกลงบนกระหม่อมในขณะนั้นในเวลาใกล้ที่จะละโลกเขาได้พนมอัญชลีอีกครั้งหนึ่งด้วยผลของบุญนั้นตลอด92กับไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการทำอัญชลีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในกับที่54แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าดังกระพัดพระนามว่ามิคเกตสมบูรณ์ด้วยรัตนัน7ประการมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์บิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสังการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวานบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569แดงแก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหาฤทธนาอุบาลิกาจันทร์คนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกิติรันตโนพระภูนันทารุธรรมโมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวัจเจวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมพักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกร่วมใจกันทำบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในขณะนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวโภคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัฒนศิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นันทรพันธ์จักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรดิทิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักดิคิดไอมิสุรีพรชายาสุจริตครอบครัวโตกรัญญเสงกมิสุริยสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกมิกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชานาพรสุขสว่างมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะเนียงการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคไอ้มิเกติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์ไอ้มิสุจันยารุตวริสาเป็นราพิรัตไอ้มิวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งไอ้มิมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรไอ้มิสุวรรณทวัตราธุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนโภคาท่านแพทย์หญิงดร.กุฏิดารักศิลขันธ์เกมิตรมงคลลาวันจิตรพัฒนกุลแรงครอบครัวเกมิตรรันพันประภาปริปัญชยาแม่สัชิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิทยาสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพี่พัฒนากัลยาณมิตรชัดชนียาชัญญาสิริเจริญกัลยาณมิตรศรีวรรณาลาหะเตรนนท์กัลยาณมิตรเวียงไสกันหาลีคำคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกัลยาณมิตรสม

จิตโชเดอร์กมิตรพัฒนาพงษ์พุ่มเถมกมิตรบางออนริดำรงกมิตรสนอธรรมบุตรกมิตรสถาพรครอบครัวมหัตโนดมกุลกมิตรนิชาวิสุทธเมทางกูลกมิตรนิรันบุญญนริเถกมิตรสุนทรสายันกุญญาละไม้สิวดมพงษ์กฤษสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกันพิทุนทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามมาแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

คินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณและมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงเรือนตะเนินไตรว่าเป็นที่พึ่งและส่วนสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์อานมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรือนธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยานจักษุปัญญาจักษุสัมมันตจักษุพุทธจักษุธรรมจักษุให้ถึงร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีสมบัติอจินไตยท่านใช้ในวันนี้มั่งคั่งมั่งมีทุกวินาทีวันคืนล่วงไป

0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริสุทธ
0: ิ
1: ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้
0: พระธรรมกายภายใน
1: สว่างสวัย
0: มากมายเพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ไม่มีความโลภ
1: ไม่มีความโกรธ
0: ไม่มีความหลง
1: ไม่ม
0: ี
1: นิวรณ
0: ์
1: ห้า
0: ไม่มีธรรมเป็นเครื่องเนื่นช้า
1: คือต
0: ั
1: ณหาม
0: านะ
1: ทิฏฐิ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ปัญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: ญาณทัศนะ
1: ถึ
0: งคราวละโลก
1: ขอให้
0: บ
1: ัง
0: เก
1: ิ
0: ดด้วย
1: ทิพย
0: กาย
1: ที่
0: ร
1: ุ
0: ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรร
1: ม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข
0: ้
1: าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ
0: ้
1: า
0: ทุก
1: พระ
0: อง
1: ค์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของ
0: พระผู้ปราบมา
1: จ
0: งทุกประการเทอญ
1: น
0: ิ
1: พพานป
0: ั
1: จจะโยโหต
0: ู
1: ข
0: อให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยพรันเทินอันตุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภควันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภควันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เขาถึงพระธรรมกายโดยเร็วพรานมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนวัยถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

0: ัน
1: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธาสติ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: ความเพ
0: ีย
1: ร
0: และขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไ
0: ม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย

0: ุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่อง

0: าย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

เราเป็นพุทธศาสนิกชนหญิงก็ดีชายก็ดีเมื่อเราแสวงหาบุญกุศลในทางพระพุทธศาสนาจะบำเพ็ญในโลกกับเขาถ้าไม่พบพระพุทธศาสนาไม่พบพระสงฆ์แล้วเสียคราวเสียสมัยที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าว่าพบพระพุทธศาสนาพบพระสงฆ์เข้าแล้วบุญลาภอันล้ำเลิศไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทีเดียวพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญต้องการบุญเท่าไหร่ก็โกยเอาสิตวงเอาสิตามความปรารถนาปฏิบัติวัฏฐะเข้าสิจะได้บุญยิ่งใหญ่ไพศาลพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

วันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ

0: เราสวาโลกความสวาด้วยเมื่อเราสวาโลกความสวาด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศ

0: ให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรกัลยาณมิตรทั่วโลกทุกๆท่านด้วยนะก็วันนี้ก่อนที่เราจะได้รับฟังธรรมะเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกได้ติดตามรับชมทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนของจากลูกสาวบ้านเสกาสู่ขุนพลแก้วภูธร8ผู้ปักหลักแผ่นดินอีสานเดี๋ยวเรารับชมกันได้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันดีมันดีไม่มีมันดีมันดีไม่มีมันดีมันดี
0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: วันนี้มีจดหมายจากลูกหญิงนี่นะปากหวานหวานถึงเราว่าจะเคารพรักมากมากที่สุดตอนจากลูกสาวบ้านเซกา
1: เซกา
0: อยู่ไหนวะสู่ขุนพลแก้วบุตรทอนแปดผู้ปักหลักแผ่นดินอีสานเปิดรายการนี้มาสำนักกัลยาณมิตร

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงโลกวาสิกาสุรารักรักสุราหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ไหนสุราลักษณ์ดายกมือโลกวาสิกาสุราลักษณ์ลักษณ์สุราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อมันเป็นคำสนธินะคะสนธิสุระสนธิกับอารักษ์นะคะแปลว่าผู้เป็นใหญ่รักษาหรือว่าเทวดาคุ้มครอง
0: เทวดาคุ้มครองนี่นะปัจจุบันรับบุญเป็นหัวหน้ากองแก้ภูธร8สำนักนิมิตสากลนี่รับผิดชอบภารกิจแจ้งข่าวสว่างเขตภาคอีสานตอนบนนะจ๊ะ

0: ลูกเกิดที่บ้านเซกาจังหวัดหนองคายปัจจุบันคือจังหวัดบึงกาฬนี่ในครอบครัวเกษตรกรมีพี่น้อง8คนโดยเป็นคนที่4นี่เนาะตอนแม่คลอดตัวลูกแม่ป่วยหนักจนไม่มีน้ำนมพี่สาวต้องอุ้มลูกไปขอน้ำนมหน้าสาวและเพื่อนบ้านไปต่างชีวิตไปวันต่อวันลูกจึงรอดชีวิตไปได้อย่างบุดหวิดนี่แหละจุดเริ่มต้นลูกที่ไม่ธรรมดาเลยตั้งแต่ลืมตาดูโลกนะจ๊ะนี่โอ้โหตัววิธีใหญ่จังเดี๋ยวดูเองนะจ๊ะว่าทีมใหญ่ไหมนี่เนี่ยภาพเป็นความทรงจำในวัยเยาว์ของลูกนี่จ้ะครอบครัวลูกแม่จะมีสมาชิกถึง8คนจะกลับอบอุ่นที่สุดทุกเย็นวันพระพี่น้องจะนำดอกไม้สีขาวไปกราบขอเข้ามาพ่อแม่ไปขอเข้ามาเรื่องอะไรเนี่ยขอตังค์แล้วขอเข้ามาทักสงสัย
1: เป็นขอการขออโหสิกรรมนะคะหลวงขออโหสิกรรมทุกวันพระนะคะ
0: โอ
2: ้สาธุ
0: นี่เพิ่งเป็นครอบครัวแรกมาเพิ่งได้ยินเนี่ย
2: ใช่
0: ไม่เคยได้ยินเลยไปขอกันมาพ่อแม่คุณพ่อเป็นหมอยาสมุนไพร

0: ปีลูกเดินทางเข้ากรุงเทพเพียงลำพังเอาแล้วไม่พักที่ไหนเนี่ย
1: พอดีตอนนั้นได้ทุนนะคะหลวงพ่อได้ทุนเรียนแล้วเขาจะมีที่พักให้นะคะมีอาหารต่างๆให้นะคะ
0: สอบทุนได้ทั้งรามาธิบดีและราชวิถีทำไมเรียนเก่งเก่งกว่าบางคนอีกเนี่ยฮะโอ้ทำไมบางคนไม่เรียนเก่งเงี้ย
1: เก่งคนละอย่างค
0: ่
1: ะ

0: พยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลราชวิถีหลักสูตร1ปีครึ่งพยาบาลก็เรียนปีครึ่งนี่นะเหรออ
1: ันนี้เป็นหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์เขาให้เรียนปีครึ่งงานหลวงพ
0: ่
1: ออ
0: ๋อผู้ช่วยก่อนใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: เมื่อเรียนจบจึงได้รับราชการเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลและผดุงครรภ์ผดุงครรภ์นี่แปลว่า
1: ผดุงท้องนะคะก็คือครรภ์นี่ก็คือท้องก็คือการดูแลคนคลอดนะคะหลวงพ่อตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงกระทั่งคลอดนะคะ
0: เรียกว่าผดุงครรภ
2: ์
0: ประจำห้องคลอดระหว่างทำงานก็เรียนต่อม .45 โอ้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนาะภาคการก็เรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยาและคณะวิทยาศาสตร์เคมีม.รามคำแหงไปพร้อมกันเรียนยังไงจ๊ะฮะ
1: ไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อก็คือเรียนจบม .4 ม .5 เสร็จแล้วค่อยเข้าไปที่รามา
0: อ๋อทำไมไม่เขียนอย่างนั้นวะโดยสำหรับขึ้นเว้นดึกเพื่อกลางวันจะได้ไปเรียนแม้เรียนสายวิทย์แต่กลับชอบเรียนวิชาปรัชญาพุทธศาสนาเราเลิกลูกอยากนั่งสมาธิลูกเขารับราชการพยาบาลที่พยาบาลประดุงงานประจำโรงพยาบาลราชวิถีทำงานควบคู่ไปกับการเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับมหาลัยพ.ศ. 2525เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่อพี่จรัสศรีช่วยลูกไปงานกฐินที่วัดพระธรรมกายครั้งแรกได้ยินเสียงหลวงพ่อนำนั่งสมาธิโอ้ลูกชอบมาก Thank you ลูกกำลังหาพระอาจารย์สอนนั่งสมาธิและลูกก็หาเจอแล้วสัปดาห์ถัดมาลูกกลับไปวัดอีกครั้งได้เจอพระรูปหนึ่งนั่งอยู่บนสเตจในศาลาดุสิตยังไม่รู้ว่าท่านคือใครแล้วครั้งแรกอ่ะ
1: ครั้งแรกได้ยินแต่เสียงค่ะหลวงพ่อครั้งแรกได้ยินแต่เสียงไม่เห็นหน้านะคะ
2: คนม
1: ัน
2: เยอะคร
0: ับ ยังไม่รู้ว่าท่านคือใครรู้แต่ว่าโอ้ยจะไม่รู้องค์เดียวกันหรือเปล่าเนาะเอาองค์นี้เนี่ยองค์ในกระดาษทำไมพระองค์นี้ดูดีจังชื่นชมพระองค์นั้นนะผิวพรรณผ่องใสโอ้ท่านมีความสุขมากอยากมีความสุขอย่างท่านจังเลยอย่างนี้บ้างเนาะสัปดาห์ถัดมาลูกอยากมีความสุขก็มาวัดอีกมารอบนี้ลูกก็รวบรวมความกล้าทำไมต้องรวบรวมความกล้า
1: ที่จริงก็ไม่ได้รวบรวมเลยก็ไปนั่งกับหลวงพ่อเลยนะ
0: อ้าวก็ได้เขียนรวบรวมปากกาเดินกันไปนั่งใกล้ๆพระรูปนั้นแล้วสอบถามท่านว่าทำไมลูกนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงวุบลงมาเลยใช่ไหมจ๊ะลูกกลัวตายท่านเมตตาทุกท่านว่าใกล้ถึงทำแล้วอยู่แค่เอื้อมลูกดีใจสุดขีดกลับมาลูกก็นั่งสมาธิทุกวันเลยจนพี่จรัสศรีถามว่าทำไมกล้าไปถามหลวงพ่อองค์นั้นล่ะลูกฟังถึงมันก็บอกว่าพระรูปนั้นคือหลวงพ่อครูใหญ่นั่นเองนี่การมีผู้ชักชวนลูกมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกคือจรัสศรีลีนานนท์นี่คุ้นๆนี่จ้ะลูกทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยพอถึงวันที่ลูกก็จะมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานฝ่ายเฮเลนยิกที่วัดพอวัดมีงานบุญใหญ่ลูกจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโต๊ะรับบริจาคหลังจากนี้ลูกยังทำหน้าที่กันวิทย์ให้แก่ทุกคนในครอบครัวให้ทุกคนเลยเหรอ
1: ให้ทุกคนเลยค่ะหลวงพ่อ
0: ก็ท่านน้องชายสุดรักได้เข้ามาช่วยงานหลวงพ่อน้องชายคนนั้นคือนายกอบต.ดร.วิรศักดิ์ฮาร์ดดา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามเรายังทำหน้าที่กับเพื่อนแก่ทุกคนในครอบครัวนี่ท่านนี่เดี๋ยวได้เห็นหน้าท่านนายกนี่เอาบอลต่อนี่เอาบุญตลอดกาลนี่จ้าพ.ศ. 2527พี่สุดธรรมไปหลังคือหลวงหน้าสุดธรรมโมนะจ๊ะได้ส่งชื่อลูกก็ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพ2สัปดาห์แล้วพ่อได้พูดประโยชน์ที่ลูกไม่มีวันลืมเลยว่าหลวงพ่อจะรวมคนเป็นล้านและจะปักหลักพุทธศาสนาทั่วโลกก่อนอายุ60ปีลูกฟังแล้วก็ใจ

0: ตอนนี้หลวงพ่อบอกให้สวมหัวใจสิงห์ออกไปทำหน้าที
1: ่
0: เพื่อจะโลกรู้ว่าทุกคนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวและทุกคนล้วนเคยเป็นพี่น้องกันทั้งสิ้นพี่น้องท้องเดียวกันจ้า

0: ลูกก็ลุยทำหน้าที่กัลยาณมิตรทันทีชวนคนตั้งกองกฐินทั่วอยุธยาและที่เสกาบ้านเกิดลูกจึงได้ชวนคุณพ่อซึ่งเป็นสารวัตรกำนันนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหาผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อตั้งกองบุญกฐินกลายเป็นภารกิจเพราะลูกที่อบอุ่นมีความสุขไปด้วยกันลูกยอมไปตรงที่แจ้งข่าวสว่างแนวว่าของหลวงพ่อไปเล่าทุกคนฟังว่าร่างกายของเรามีกายซ้อนอยู่หลายกายและแก่นแท้ของชีวิตคือพระธรรมกายภายในเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีแก่นไม้เป็นต้นถึงแม้ลูกจะพูดไม่เก่งแต่ลูกก็พูดออกมาจากใจบางคนก็ร้องไห้ลูกก็นึกว่าลูกพูดอะไรผิดแต่ที่ไหนได้เขาปลื้มใจที่เขาร้องไห้ที่เห็นคนรุ่นใหม่อย่างลูกมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรช่วงเวลาไปทำงานด้วยความรักในการนั่งสมาธิมากของลูกลูกได้หามุมสงบที่สุดของโรงพยาบาลเพื่อเข้าไปนั่งสมาธิสันนิษฐานที่ว่าที่สงบที่สุดในโรงพยาบาล
1: ห้องดับจิต
0: ห้องดับจิตห้องพักลูกหาที่สงบที่สุดของโรงพยาบาลเพื่อเข้าไปนั่งสมาธินั่นก็คือตู้เสื้อผ้าที่ห้องพักของโรงพยาบาลไปนั่งในตู้เหตุผลเนื่องจากมันเงียบดีผู้คนในตู้ก็ไม่มีลูกนั่งสมาธิดีมากมีความสุขตลอดเลยเพราะไปนั่งในตู้เลยโอ้โหเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ฟัง

0: รู้นั่งสมาธิอยู่ตู้เสื้อผ้าอยู่ดีเพื่อนร่วมงานก็มาเปิดตู้เสื้อผ้าก็จะเอ๋จะรู้นั่งสมาธิอยู่ตกใจอย่างแรงด้วยกันทั้งคู่ไม่นานเรื่องราวที่ลูกนั่งสมาธิในตู้เสื้อผ้าก็ดังไปทั่วทั้งแผนกเลยลูกยังได้โอกาสชวนเพื่อนๆในโรงพยาบาลมาสวดมนต์พี่น้องคู่นี้ทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเลย
1: เก่ง
0: คนละ
1: ด้าน
0: ในโรงพยาบาลเนี่ยไปชวนเพื่อนในโรงพยาบาลสวดมนต์ทำวัดเช้าและเย็นเป็นประจำทุกวันได้ตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มกายแก้วซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มกลิ่นมิตรโดยพี่จรัสศรีเป็นหัวหน้ากลุ่มและในทุกๆวันเวลาประมาณหนึ่งทุ่มลูกจะเดินทางมานั่งสมาธิกับหลวงพ่อที่เขาอยู่ฮะตอนนั้นที่สำนักงานกัลยาณมิตรใช่ไหมจ๊ะ
2: ที่อนุสาวรีย์ชัยค่ะหลวงพ่อ
0: ซึ่งอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
2: ใช่ค่ะ

0: ที่ทำงานของลูกต่อมาเมื่อสำนักงานกำวิทย้ายไปอยู่ที่เกษตรลูกก็ตามไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อต่อก่อนก็ไปลูกก็จะแวะซื้อพวงมาลัยดอกมะลินี่นะถวายเกือบทุกเย็นมีอยู่วันหนึ่งอุบาสกอารักพิพัฒน์ปัทมาร ู้จักไหม
1: รู้จัก
0: ปัจจุบันคือพระครูธรรมทรอารักยานารักโคได้เชิญลูกมาช่วยงานแก้ปัจจุบันที่กำลังขาดคนโดยจึงก็ไปกราบหลวงพ่อติสาราดุสิตรายงานว่าลูกจะลาออกจากราชการมาอยู่วัดหลวงพ่อเมตตาตอบลูกว่านี่เป็นวิสัยของพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่คิดได้อย่างนี้มาอยู่ก็ต้องมีสองย
1: อ
0: และสองสอเพราะว่าสองยอคืองานก็ยากคนก็ยุ่งสองสอคือต้องสู้กับสางสู้คือ
2: สู้นี่เข้าใจอยู่ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าสางนี่ไม่เข้าใจอ่ะ
0: สางแปลว่าอะไร
1: สั่งสิ่งไม่ด
0: ีออ
1: กไป
0: เอาสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ให้เหลือแต่สิ่งดีๆ
1: คร
0: ับ ก่อนมาเราออกด้วยฝันเห็นหมู่คณะใส่เสื้อขาวกับโปรงน้ำเงินติดต่อกัน3คืนก่อนวันลาออกเนาะลูกจะมั่นใจว่านี่แหละคือเส้นทางที่ใช่สำหรับเราวันที่6กุมภาพันธ์2532ลูกได้ยื่นใบลาออกจากงานที่ห้องคลอดที่ทำมากว่า11ปีหัวหน้างานไม่อยากให้ออกบอกว่าทำงานที่นี่ก็ได้บุญเหมือนกันนะแม้หัวหน้าจะท้าทายจากไหนแต่ลูกคิดมาดีแล้วและตัดสินใจแน่แน่เลยว่าเป็นไงเป็นกันรวยเป็นรวยลูกรักจะมาสร้างบารมีที่พระธรรมกายเท่านั้นโอ้ใจเด็ดเนื
1: ้อ
0: ในช่วงปี2535เราได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิระยะยาวกับหลวงพ่อนานถึง5ปีได้อยู่ในทีมหญิงใหญ่หญิงใหญ
2: ่ค่ะที่ดอยสุเทพนะคะหลวงพ่อตั้งชื่อให้ว่าหญิงใหญ่นะคะ
0: ที่ดอยสุเทพนะ
2: ค่ะ
0: ทำให้ลูกทราบซึ่งและประทับใจอย่างยิ่งในความเมตตาที่หลวงพ่อมีต่อลูกทุกๆคนเสมอมอนอ๋อห้องนี้เนาะภาพความทรงจำในช่วงที่ลูกได้นั่งสมาธิระยะยาวหลวงพ่อที่เชียงใหม่นานถึง5ปี
1: คร
0: ับ ตอนนี้ทำไมหน้าเหม็นเหมือนตอนนั้นเลย
2: ตอนนี้อายุเยอะกว่าตอนนั้นค่ะ
0: เดี๋ยวนักเรียนดูนะหูใหญ่พูดถูกว่านี่เห็นเหมือนเลยพศ2541ลูกก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายอีสานบนรวมผู้นำบนจับปฏิบัติธรรม3วันหมุนเวียนไปใน7จังหวัดเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็ค่อยกล้ามาเป็นหัวหน้ากองแก้ปุถุชน8ในปัจจุบันนี้นะหัวใจทำงานนักสร้างบารมีคือการปฏิบัติธรรมโดยจึงหล่อหลอมผู้นำบนด้วยการจับปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนเลยนี่มีหนึ่งภารกิจที่ลูกภูมิใจสุดๆคือการจัดตักบาตรพระ 1,000 รูปซึ่งจังหวัดในสารตันบนยังไม่เคยมีใครจัดมาก่อนเลยลูกเริ่มต้นจากจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นที่แรกโดยเรียกประชุมผู้นำบุญแจ้งทราบว่าตอนนี้พวกเรามีงบประมาณอยู่เท่าไหร
2: ่0บาท
0: 0บาทถึงแล้วที่อะไรจะต้องช่วยกันลงขัน
1: คร
0: ับ แล้วออกไปทำหน้าที่กับลิมิตเดี๋ยวเราจะช่วยงานไปแจ้งข่าวสว่างตามร้านค้าทุกถนนในจังหวัดทำโบชัวทำจดหมายประสานงานทุกภาคส่วนด้วยตัวเอง

0: จนสามารถจัดงานตักบาตรได้สำเร็จ
1: สาธุ
0: ทั้งพระทั้งโยมต่างปลื้มปิติใจกันเป็นอย่างมากจากนั้นลูกก็ขยายงานไปจัดตักบาตรต่อที่หนองคายที่ตอนนั้นจังหวัดอะไรนะจ๊ะ
2: หนอง
3: บัวลำพูจังหวัดแรกค่ะ
0: ไปจัดตักบาตรต่อที่หนองคายหรืออุดรธานีสกลนครบึงกาฬและนครพนมหกจังหวัดเลยนะแต่ละที่ลูกต้องลงพื้นที่คลุกคลีอยู่กับผู้นำบุญเป็นเดือนเดือนถูกนะเจ้าราชการทำหน้าที่ตรงนี้มันไม่ใช่ง่ายเลยหาทั้งงบประมาณหาทั้งกำลังคนด้วยตัวเองแทบทั้งสิ้นมันสิปลื้มหลายๆเด
1: ้อ
0: นี่เนาะ นี่ลงพื้นที่นานนับเดือนเยี่ยมเยี่ยมผู้นำบุญในทุกถิ่นเพื่อจะช่วยมาร่วมทำหน้าที่กันวิทย์ต่อไปโอ้โหนี่ประวัติศาสตร์การสร้างบารมีนี่นะจ๊ะสานี่จ้ะถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ยิ่งเหนื่อยยิ่งปลื้มจ้ะ
1: สา

0: ภารกิจที่ลูกภูมิใจที่สุดคือลูกได้จะปฏิบัติธรรมให้กับผู้นำบุญทั่วทั้งอีสานตอนบนและเห็นที่สุดคือพุทธอุทยานานาชาติอำเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองคายริมแม่น้ำโขงลูกทำทุกอย่างเองตั้งแต่ขนอุปกรณ์เช่าเต็นท์โอฟางต่อไฟถึงขนาดสูบน้ำจากแม่น้ำโขงเอง
1: ใช้ปั๊มหันหม
0: ้อแม้ใช้ปั๊มก็ตามเนี่ยทำเองเนี่ยมันไม่ธรรมดาโอ้ในคืนพระอาจารย์เต็มดวงวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำหลังนั่งสมาธิเสร็จลูกชายพุ่นนำบุญไปช่วยปิดปั๊มน้ำที่ริมโขงให้หน่อยแค่ไปปิดปั๊มน้ำนะที่ริมโขงส่งไปคนแรกหายส่งไปคนที่สองส่งไปคนที่สามแต่สักพักทั้งสามคนก็กลับมาพร้อมกันแล้วเราได้เสียงสั่นเครือว่าเห็น
2: พญานา
0: คเห็นพญานาคสีดำตัวใหญ่ยาวตัวใหญ่ขนาดเท่าถังน้ำมันขนาดใหญ
2: ่โอ
0: ้นั่นขนาดตัวนะ
2: คร
0: ับ ลอยกลางแม่น้ำโขงใต้แสงจันทร์เต็มดวง
2: โอ้
0: สักพักใหญ่ๆแล้วก็ค่อยจมน้ำหายไปลองไปดูสิ
2: โอ้
0: นี่นะเอ๊ะแล้วรู้ได้ไงเป็นพญานาค
1: พอดีเขาขึ้นมาเล่าให้ฟังอ่ะเขาว่าน่าจะเป็นพญานาคเพราะว่าตัวยาวมากเลยนะคะ
0: อ๋อถ้ายาวหน้าเนาะน่าจะนะมีเหตุผลอ่ะภาพที่มันจะปฏิบัติธรรมนะพุทธ

0: ตอุทยานนานาชาติอำเภอโพธิ์วิสัยเมื่อปี2550บางคืนตอนที่สองอยู่ดีๆฝนก็ตกแบบไม่หยุดเลยทำให้น้ำท่วมเต็นท์ไฟดับมืดสนิทแต่สาธุชนก็บอกว่านี่แหละคือความประทับใจที่จะไม่ลืมไปตลอดชีวิตยังหวานลูกก็ได้จัดรายการซูมชื่อช่องว่าเอาบุญมาฝากกันเป็นรายการที่ลูกจะได้พบกับผู้นำบุญทุกเช้าเวลา6โมงถึง7โมงจัดที่ไหนจ๊ะ
1: จัดในคอมพิวเตอร์ตรงไหนก็ได้ค่ะหลวงพ่อได้ทั่วโลกเลยค่ะ
0: ตอนนี้ก็จัดที่วัด
1: ไม่ค่ะจัดถ้าอยู่วัดก็จัดที่วัดนะคะหลวงพ่อถ้าออกต่างจังหวัดก็จัดในพื้นที่นะคะ
0: ลูกจัดรายการทุกวันตั้งแต่ปี64จนถึงปัจจุบันนี่เนาะนี่บุญมาฝากอีกบุญที่ลูกเริ่มมากคือลูกได้เป็นผู้ประสานงานบุญกับวัดบาหวางประเทศเวียดนามลูกได้รวบรวมผ้าไตรจำนวน200ชุดและบาตรอีก100ใบถวายแด่พระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมในป่าเขาหลังวัดบาหวางทั้งลูกยังได้ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานณพระประธานของวัดบาหวางวันเดือนมีนาคมไหนดูสินี่พิเชียนเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปบริสารณวัดบาหวางประเทศเวียดนาม

ตลอด37ปีที่อยู่วัดเราไม่เคยรู้สึกว่ามีอุปสรรคเกินกำลังเลยไม่เห็นอะไรเป็นอุปสรรคทุกอย่างทำได้อย่างสบายและสำเร็จเป็นอัศจรรย์เราเชื่อมาในคำสอนหลวงพ่อที่ว่าเราต้องลิขิตชีวิตเราเองโดยมีพระเจ้าเป็นต้นแบบเหนื่อยกายกับพักเหนื่อยใจกับนั่งสมาธิและทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีรับประโยชน์จะเป็นกำลังใจให้ลูกเดินต่อมาตลอดคือโลกทั้งใบเป็นที่อยู่ของเรามนุษย์ไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่มีผู้บังคับอยู่เบื้องหลังคือวิญญาณมารเราต้องสู้กับวิญญาณมารไม่ใช่มาสู้กับมนุษย์การทำหน้าที่ของมิตรของลูกไม่ใช่แค่หาปัจจัยเข้าวัดแต่คือการนำพาทุกคนให้รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเขาทำก็ได้บุญเองถ้าเขาไปทำเราผู้บอกบุญเราก็ได้บุญอยู่แล้วลูกรักหัวใจดวงเดิม

0: คนไหนจ๊ะเหมือนเหมือนเลย
1: คล้ายๆค่ะหลวงพ
0: ่องงอ่ะตอนนี้ลูกขอกราบกับหลวงพ่อที่ให้โอกาสเด็กบ้านนาเด็กบ้านนาเหรอ
1: ค่ะอยู่ต่างจังหวัดเป็นชาวนานะคะหลวงพ่อ
0: บ้านนาวันนี้เข้ามาสร้างบารมีได้ทำหน้าที่กันมิตรตามรอยหลวงพ่อจนถึงวันนี้ลูกยังคงมีหัวใจดวงเดิมที่พร้อมลุยงานศาสนาไม่มีวันหยุดนี่นะกองแก้วพุทธร8ขอกราบเรียนหลวงพ่อว่าเลิฟหลวงพ่อมาติดสุดจะติดตามหลวงพ่อสร้างบารมีตราบถึงจุดถึงธรรมว่าไงว่าตามกันกับหลวงพ่อทุกเรื่องนี่ส่งท้ายเด่นเลิฟหลวงพ่อจะล้นหัวใจ

ก็อนุโมทนาบุญกับโยมพี่วสิกาสุลาลักษณ์ก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็สนุกดีนะฟังได้เพลินมากนะจะมีคำหนึ่งเนี่ยที่โยมพี่สุลาลักษณ์พี่วสิกานะเขาบอกว่าจะชอบนั่งสมาธิตั้งแต่เป็นเด็กๆใช่ไหมคือวันนี้หลวงพี่ก็ฟังเรื่องราวของพระอาจารย์ชานานะหลวงน้าชานาที่เราเรียกกันว่าหลวงน้าชานาเนาะท่านก็ชอบปฏิบัติธรรมหรือว่ารักการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ท่านยังเด็กๆ เหมือนกันจะมีความคล้ายๆกันเหมือนพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกันก็คือจะชอบการปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่ไหนแต่ไรคืออยู่ดีแล้วก็อยากปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยหลวงพี่เองตอนเป็นสามเณรก็ชอบปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าหาเวลามันลงตัวหรือว่ามันว่างเมื่อไหร่ก็จะแวบไปแล้วนะหลังกุฏิตอนเย็นๆโพ้ๆเพ้ๆคนก็ไม่ค่อยไปหลังกุฏิแล้วก็หาเวลานั่งสมาธิเพราะว่าชอบนั่งสมาธิแล้วก็ตอนเวลานั่งเนี่ยมันจะง่วงเนาะอุปสรรคในการนั่งสมาธิมีหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือความง่วงถ้ามันง่วงมากๆก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆเตียงแล้วก็ถ้ามันโยกเมื่อไหร่ก็นั่นแหละอกชนเตียงแล้วก็ตื่นขึ้นมานั่งต่อก็นั่งไปเรื่อยๆตื้อนั่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นความตั้งใจของพวกเราดั้งเดิมเนาะที่เราจะมาทำใจหยุดใจนิ่งกันคำว่านัตถิสันติพลังสุขขังหรือว่าสุขอื่นที่นอกจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีเนี่ยก็เป็นคำที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านจริงเป็นพุทธพจน์นะหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านก็ยกมาแล้วท่านก็แปลว่าสุขอื่นที่นอกเหนือจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีหรือเราจะได้ยินจากหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราเวลาท่านนำนั่งสมาธิท่านก็จะอย่างเงี้ยสุขอื่นที่นอกจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีแต่คำว่าสันติคำนั้นเนี่ยแปลว่าความสงบมาจากสมถะที่แปลว่าสงบเนี่ยเนาะแต่ถ้าจะหยุดจริงๆก็คือติดทหิท่านจงหยุดอะไรเงี้ยก็คือหยุดเดินเลยก็คงจะคล้ายๆกับเวลาเราไปสอนพวกฝรั่งก็นั่งสมาธิอย่างเงี้ยเนาะหลวงพี่ก็เคยไปสอนพวกฝรั่งเขานั่งสมาธิเหมือนกันอยู่มังแชทที่อยุธยาเนี่ยก็ไปตั้งบูธกันแล้วก็พากันไปนั่งสมาธินั่นแหละฝรั่งมาก็เรียกเขาเข้ามาเวลาบอกเขาให้หยุดใจเนี่ยก็ไม่ได้บอกเขาสต็อปยูสต็อปยูร์มายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่บอกว่าคีปคามพุทyour mind softly อะไรเงี้ยเราก็นึกคำได้แล้วก็พูดไปนะก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าไม่ได้ใช้คำว่า stop your mind เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้หรือคำว่านอกจากความสงบนอกจากใจหยุดใจนิ่งคำเนี้ยก็เป็นคำที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพูดเอาไว้ซึ่งมันก็คือการความสงบมันก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งนั่นแหละแต่เป็นการที่พูดอีกแบบหนึ่งเนาะซึ่งอีก2วันก็จะถึงวันธรรมชัยก็เป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของพวกเรานะผู้เป็นที่เคารพรักของพวกเราหลวงพี่ในตอนที่เป็นสามเณรนวกะหรือว่าเป็นพระนวกะก็จะได้ยินเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์คือพระอาจารย์ท่านก็จะเล่าเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์ให้ฟังอยู่บ่อยๆเพื่อเป็นการตอกย้ำแล้วก็ให้เห็นถึงมโนปณิธานของท่านเนี่ยทั้งเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสละชีวิตของท่านในการค้นพบวิชาธรรมกายวิชาที่หายไป
เมื่อ 2,500 ปีที่แล้วเนี่ยท่านก็พบค้นพบขึ้นมาใหม่หรือว่าเรื่องราวของหลวงพ่อทั้งสองเองก็ได้ยินอยู่บ่อยๆเนี่ยได้ฟังบ่อยๆท่านสร้างวัดพระธรรมกายมาอย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขุนนกยูงผู้ที่ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเนี่ยท่านก็ได้ยินเรื่องราวของท่านท่านเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายแล้วท่านก็มีความสำคัญอย่างไรเนี่ยแล้วก็คุณยายทองสุกอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังแล้วก็เกิดความซาบซึ้งเห็นถึงมโนปณิธานของท่านแล้วก็กว่าท่านจะเป็นท่านในที่เราเห็นอยู่เนี่ยท่านก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันแล้วเมื่อวันอาทิตย์หลวงพี่ก็ก็ใกล้จะถึงวันที่หลวงพ่อคล้ายวันอุปสมบทของหลวงพ่อท่านแล้วนะก็เลยนึกถึงหลวงพ่อท่านก็ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจริงๆก็อ่านเคยอ่านมานานแล้วก็มาทบทวนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องพูดสักหน่อยหนึ่งหนังสือเดินไปสู่ความสุขแต่ว่าเป็นฉบับที่ก๊อปปี้ในก๊อปปี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วนะก็เป็นเรื่องราวของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ชื่อว่าสู่เพศสมณะแล้วด้านล่างนี่ก็เขียนว่าธรรมชโยภิกขุหลวงพี่ก็เคยเอาให้โยมพี่สาวของหลวงพี่อ่านเหมือนกันนะอ่านโยมพี่สาวบอกว่าโอ้พระนี่อ่านแล้วได้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมมากวันนั้นก็เลยสงสัยเป็นสาเหตุที่ทำให้เห็นโยมพี่เขาบอกว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะนั่งธรรมะวันละ1หรือ2ชั่วโมงทุกวันนะก็อ่านแล้วเกิดกำลังใจเพราะเรื่องที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านเขียนตรงนี้คือหนังสือเล่มนั้นจะมีการเขียนของบุคคลหลายๆท่านมีหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อทัตตะแล้วก็โยมคนอื่นๆอีกหลายคนเลยมีพระก็มีโยมก็มีหนึ่งในนั้นนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เราแหละท่านเขียนเอาไว้หลวงพี่ก็อ่านแล้วก็ได้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าคือชีวิตของท่านหรือชีวิตของครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยโอ้โหกว่าท่านจะชีวิตของท่านเนี่ยทำไมถึงท่านทรหดอดทนมากท่านจะบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเพราะว่าเรื่องตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ท่านยังเยาว์วัยแล้วก็จนถึงก่อนที่ท่านจะอุปสมบทช่วงที่ท่านอุปสมบทแล้วก็เป็นเห็นท่านเนี่ยมีความแข็งแกร่งอดทนคือแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยท่านจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ไหลไปตามกระแสของสังคมหรือว่ากระแสของชาวโลกเขานะท่านจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ถ้า1ล้านคนก็มีสัก1คนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคือมีความพิเศษมากแล้วก็ท่านเล่าว่าชีวิตของตัวท่านเองเนี่ยต้องละหกละเหเร่ร่อนนะไปตามที่ต่างๆนะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่แยกทางกันตั้งแต่ท่านอายุยังไม่ถึง5ขวบเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนบ้านทีนึงเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนผู้ปกครองด้วยนะผู้ปกครองท่านก็ไม่ได้อยู่แค่กับโยมพ่อกับโยมแม่ของท่านแค่คนเดียวเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งตรงนั้นเองอ่ะมันเลยทำให้คือเห็นชีวิตของโยมพ่อโยมแม่ของท่านแล้วท่านก็เลยคิดว่าท่านเบื่อหน่ายชีวิตในการครองเรือนเป็นที่สุดเพราะว่าเห็นชีวิตของการครองเรือนมันมีสุขน้อย

มีทุกข์มากไม่เป็นอิสระต้องคอยทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มีความคิดตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วท่านก็ตัดสินท่านก็คิดว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตของตัวเองดีเมื่อท่านโตไปแล้วเนี่ยความคิดของท่านก็ออกเป็นสองทางทางแรกก็คือว่าถ้าท่านอยู่ในทางโลกเนี่ยก็จะไปให้สุดในทางโลกไปเลยเอาให้เต็มที่แต่ถ้าอยู่ในทางธรรมก็จะเอาให้สุดไปให้สุดในทางธรรมเหมือนกันก็คือก็จะศึกษาธรรมะแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปให้มันทั่วทุกมุมโลกไปเลยเนี่ยแล้วท่านจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งก็คือคนเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้เรารู้อะไรบ้างเนี่ยตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ไม่รู้อะไรนะมาตัวเปล่าๆไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยนะมีแต่นิสัยกับบุญที่ติดตัวมาแต่เราก็ไม่เห็นนะความรู้อะไรต่างๆแล้วก็ไม่มีติดตัวมาเลยซึ่งหลวงพ่อท่านจะเป็นคนหนึ่งที่รักในการอ่านมากๆรักในการแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นชีวิตจิตใจศึกษาเรื่องราวหรือว่าประวัติของบุคคลสำคัญเนี่ยจนกระทั่งท่านจำชื่อได้แล้วก็รู้ถึงปฏิปทาของคนนั้นแนวคิดของคนนั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงท่านรู้หมดเลยหนังสือมีอยู่ในห้องสมุดมีเท่าไหร่เนี่ยท่านบอกว่าขนมาอ่านหมดมันทุกเล่มอ่านมันให้หมดก็จะได้รู้ไม่รู้ก็จะได้รู้ซะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่จะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านอ่านแล้วท่านชอบแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ค่อยจะมีใครเขาหยิบมาอ่านกันหรอกถ้าจะมีก็ผู้เฒ่าผู้แก่มาอ่านหนังสือเล่มนั้นก็คือหนังสือของท่านปตัญชลีหมาโยคีเป็นฤาษีเทือกเขาหิมาลัยก็เขียนเกี่ยวกับปรัชญาโยคะหลวงพี่ก็เกิดไม่ทันเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยคืออะไรนะแต่ก็นั่นแหละจะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านอ่านเกลี้ยงนะอ่านหมดเลยท่านบอกว่าอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอ่านไปก็แต่ที่ไม่รู้เรื่องก็อ่านไป3-4 รอบนะเพราะว่าท่านชอบมากที่ท่านชอบไปเนี่ยหลวงพี่เข้าใจว่าท่านเนี่ยเกิดอยู่คือท่านเกิดที่สิงห์บุรีแล้วท่านก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเนาะมาอยู่กับผู้ปกครองมาอยู่กับพ่อท่านเนี่ยหลวงพี่เข้าใจว่าท่านน่าจะอยู่แถวๆวัดเลียบเพราะฉะนั้นท่านเกี่ยววัดเรียบก็คือวัดราชบูรณะนะที่ท่านชอบมาเนี่ยก็คือสนามหลวงมาสนามหลวงจากวัดเรียบเนี่ยห่างกันถ้าเดินมาก็ประมาณ 15-20 นาทีถึงสนามหลวงถามว่ามาทำไมมาที่แถวๆริมคลองหลอดแล้วก็มาหาหนังสืออ่านหลวงพ่อท่านบอกว่าเดินมาแค่คอเสื้อยืดคอกลมรองเท้าแตะกางเกงขาสั้นมีเงินในกระเป๋าก็พอแค่ได้ซื้อโอเลี้ยงเท่านั้นแหละไม่ได้มีเยอะไปกว่านั้นเลยเงินที่จะเอาไปซื้อหนังสือเนี่ยซื้อโอเลี้ยงก็หมดแล้วไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อหนังสือหรอกก็เลยใช้วิธีการยังไงเลยดูหนังสือที่แผงร้านขายหนังสือแผงแรกอ่านจนกระทั่งเขามองหน้าทำไมอ่านนานจังพอเขามองหน้าก็เปลี่ยนไปอีกแผงหนึ่งแต่ว่าเรื่องเดิมนะอ่านจนกระทั่งวนไปจนถึงแผงสุดท้ายก็จบเรื่องพอดีท่านก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ใช่หนังสือทั่วๆไปที่ท่าน

อ่านอย่างเดียวนะคือท่านอารักษ์ในการอ่านท่านอ่านหมดนั่นแหละไม่ใช่แค่หนังสือแค่หนังสือทั่วไปอะไรเงี้ยแต่โดยเฉพาะที่เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยบอกว่าอ่านแล้วลืมทานข้าวลืมเวลาไปเลยนะท่านชอบอะไรอย่างนี้มากเพราะว่าจิตใจของท่านดั้งเดิมเนี่ยท่านอยากจะศึกษาธรรมะอยากจะปฏิบัติธรรมแต่ว่าก็ไม่มีใครเนี่ยที่จะมาเป็นอาจารย์ท่านมาสอนท่านอย่างเงี้ยเนาะท่านก็ยังเด็กอยู่อ่ะจะไปหาอาจารย์อะไรที่ไหนก็ยังไม่เจอเนี่ยก็เข้าใจว่าตอนนั้นท่านอายุยังไม่ถึง15นะหรือว่าประมาณ15นี่แหละอีกที่ที่ท่านชอบไปเนี่ยก็คือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะอยู่แถวๆท่าพระจันทร์นั่นแหละก็จะมีวิหารคดถ้าเราไปเนี่ยจะมีวิหารคดพอไปวิหารคดเนี่ยก็จะเห็นพวกญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมอะไรกันมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ซึ่งท่านชอบมากนะพอไปในโบสถ์ก็เจอพระท่านสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรกันเงี้ยเนี่ยท่านบอกว่าอยู่แล้วมันสงบอ่ะไม่รู้แปลกๆมันชอบอยู่ตรงนี้แล้วสงบตามปกติเด็กๆเนี่ยเวลาเสาร์อาทิตย์ไปไหนกันเลยก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรต่างๆอะไรกันเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านบอกว่าเสาร์อาทิตย์นู่นไปแล้วนะวัดมหาธาตุไปนั่งทำอะไรไปนั่งอยู่เฉยๆนั่นแหละชอบมันสงบดีมันชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาคนเขาสนทนาทำอะไรกันท่านก็เราลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งอ่ะผู้ใหญ่กำลังผู้เฒ่าผู้แก่กำลังสนทนากันเด็กคนหนึ่งอายุไม่ถึง15คุณลุงคุณป้าฟังอะไรกันอยู่เนี่ยก็ฟังบ้างถ้าบอกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าฟังไปฟังมาจนกระทั่งท่านก็อยากที่จะปฏิบัติเองบ้างทำเองบ้างท่านรักท่านอยากปฏิบัติธรรมแล้วนะแล้วท่านก็หาวิธีการปฏิบัติธรรมอยู่หลายๆอย่างแรกๆเนี่ยท่านบอกว่าก็ฝึกคือสมาธิเนี่ยมีวิธีการฝึกสมาธิเนี่ยมีอยู่หลายแบบ40วิธีก็ไม่ค่อยที่ท่านปฏิบัติเนี่ยที่ท่านถูกจริตอัธยาศัยท่านที่สุดก็คือท่านบอกว่าถูกจริตอัธยาศัยอยู่บ้างก็คืออานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยท่านจะปฏิบัติแบบนั้นก็ได้พระอาจารย์จากวัดมหาธาตุนั่นแหละท่านสอนท่านก็กำหนดลมหายใจไปแล้วท่านในระหว่างที่ท่านฝึกอานาปานสติท่านก็ศึกษาปฏิปทาหรือข้อวัดปฏิบัติของพระอาจารย์พระเกจิอาจารย์หลายๆรูปด้วยอย่างนี้ก็คือหลวงปู่มั่นพุทธัตโตท่านบอกว่าท่านอ่านปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติหรือว่าการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านชอบมากแต่ก็น่าเสียดายที่ตัวท่านเนี่ยก็ได้มรณภาพไปตั้งแต่ท่านยังเด็กๆอยู่เนี่ยซึ่งการปฏิบัติธรรมของท่านแบบอานาปานสติอย่างเงี้ยท่านก็ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งด้วยความที่ใจท่านคงใสมากปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็ท่านบอกว่าท่านมีการผลการปฏิบัติธรรมที่ดีจนกระทั่งได้เห็นแสงสว่างแล้วก็มีองค์พระผุดขึ้นมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยแต่ก็ไม่มีครูบาอาจารย์สอนต่อเพราะว่ามันไม่รู้ต้นกลางปลายมันเป็นอย่างไรเนี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์ท่านก็เลยหยุดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเอาไว้ก่อนตอนท่านอายุได้15ขวบ15ปีเราเคยเป็นไหมอยู่ดีๆแล้วก็ชอบไปนั่งอยู่ริมคันนามองดูท้องฟ้าสำ

วนท่านนั้นบอกว่าท่านชอบนั่งอยู่คนเดียวจะหาที่ที่มันเงียบๆสงบในการนั่งอยู่คนเดียวมองเมฆที่มันสลับซับซ้อนไปมาดูท้องฟ้าอันเบื้องว่างแล้วก็พลางคิดไปว่าคนเราเนี่ยเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนทำไมต้องมีกรรมเป็นของตนบุญบาปมีจริงไหมนรกสวรรค์มีจริงไหมท่านก็ได้สงสัยอย่างนั้นเนี่ยแต่ท่านก็มองชีวิตในตัวท่านว่าตัวท่านเองเนี่ยที่พ่อแม่ท่านแยกทางกันอย่างเนี้ยมันก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าของท่านแต่ถ้าจะให้ท่านเชื่อ 100% เนี่ยท่านก็มันจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เต็มปากเพราะว่าคือเราเนี่ยรู้แล้วแต่ว่ามันยังไม่เห็นเนี่ยมันต้องเห็นก่อนสิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยจะต้องทั้งรู้ด้วยแล้วก็ทั้งเห็นด้วยท่านว่าอย่างนั้นนะการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องทั้งรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยอย่างนี้เนี่ยถึงจะดีถ้ารู้อย่างเดียวก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับตาบอดคลำช้างคือคนตาบอดคลำช้างก็คลำไปอันนี้งาอันนี้หูอันนี้งวงก็ยังไม่รู้อยู่ดีเนี่ยว่าอันนี้คือช้างหรือเหมือนกับพระใบลานเปล่าที่ศึกษาแต่อัตถะแต่ว่าไม่รู้ผลหรือว่าไม่ศึกษาผลพระใบลานเปล่าจริงๆพระโปธิละเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพระใบลานเปล่าเนี่ย ก็คือจริงๆท่านปฏิบัติธรรมจนกระทั่งท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะที่สัมมาเนนสอนไงสัมมาเนนก็หลวงพี่โพธิละลงไปในน้ำให้ถึงคอนะพอลงไปได้นิดนึงเอาพอตรงนั้นแหละได้แค่ครึ่งหน้าแข้งสัมมาเนนท่านก็เป็นเนนอรหันต์มีชั้นเชิงในการสอนแต่ลงไปแค่นั้นแหละแล้วก็สอนวิธีการจับคุณวรนุชให้ตัวเงินตัวทองให้มีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งจอมปลวกนั้นมันมี6รูวิธีที่จะจับตัวเงินตัวทองได้ก็คือปิดรูทั้ง5นั้นซะแล้วก็เอามือล้วงไปในรูที่6ก็จะจับตัวเงินได้ตัวเงินตัวทองได้สมใจหมายพระโพธิละท่านได้ยินแค่นี้หลวงพี่โพธิละท่านได้ยินแค่นี้ท่านก็เข้าใจเลยเพราะว่าเป็นพหูสูตรฟังพระไตรปิฎกมามากหรือว่าอ่านพระไตรปิฎกมามากเนี่ย ซึ่งรูทั้ง5เนี่ยมันก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือให้ปิดไม่ต้องไปคือไม่ต้องไปรับรู้มันซะแล้วก็หยุดใจนั่นแหละหยุดตัวนั้นนั่นแหละก็ทำให้ท่านเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

พระหลวงพี่โพธิละรูปนั้นที่เป็นพระอรหันต์แต่หมายถึงพระที่ศึกษาแต่อัดแต่ไม่ได้ศึกษาเรื่องของผลคือไม่ได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติหรือถ้ารู้อย่างเดียวแล้วไม่เห็นก็จะเป็นเหมือนกับเด็กที่จับฐานร้อนสีแดงแล้วก็ร้องไห้ไม่ยอมปล่อยด้วยจับเอาไว้อย่างนั้นแหละรู้อย่างเดียวว่ามันเป็นของที่น่าเล่น

แล้วก็เลยทำให้ท่านเนี่ยหรือท่านคงอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งท่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งก็คือชื่อว่าธรรมกายหนังสือเรื่องธรรมกายในนั้นก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของธรรมกายเอาไว้ธรรมกายโยอหังอิติปิตถาคตคือธรรมกายท่านก็คุ้นกับคำว่าธรรมกายมากเนี่ยโอ้โหรู้สึกมันสะดุดหูมันแปลงๆหูนะเอ๊ะคำนี้คุ้นๆนะแล้วก็ชอบมากในตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ท่านก็บอกว่าคือท่านสรุปว่าวัดปากน้ำเนี่ยสอนได้ทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นสอนได้ทั้งรู้สอนให้รู้ก็สอนได้สอนให้เห็นก็สอนได้ท่านก็เลยขอผู้ปกครองท่านไปที่วัด

ไปที่วัดปากน้ำแต่คราวนั้นที่ไปเนี่ยปรากฏว่าคือท่านตั้งใจจะไปกราบหลวงปู่ไปหาหลวงปู่นั่นแหละแต่หลวงปู่ท่านมรณภาพไปแล้วนะท่านก็เลยได้แต่คิดนะคำพูดท่านนะท่านบอกว่านี่อาตมาหมดที่พึ่งทางปฏิบัติเสียแล้วหรือถ้ากันนั้นจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อให้ทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยไม่ต้องเป็นหมันไปเสียแล้วหรือสำนวนท่านนะสำนวนเขียนของท่านก็คือโอ้โหเราสาตั้งใจเนี่ยว่าจะมาปฏิบัติแล้วก็ทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็มรณภาพไปอีกโอ้สงสัยเป็นกรรมของเรานั่นแหละคงยังจะไม่มีบุญนะบุญยังไม่พอเนี่ยที่จะไปเจอกับหลวงปู่วัดปากน้ำ

แต่ความตั้งใจดั้งเดิมของท่านเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้เห็นธรรมพอท่านคือที่ท่านหยุดการปฏิบัติธรรมเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ท่านจะต้องเข้า

วิทยาลัยได้ในระหว่างที่ท่านอยู่ในมหาวิทยาลัยท่านก็ได้ศึกษาปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำไปเรื่อยๆก็เห็นถึงข้อวัดปฏิบัติต่างๆของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาสามเณรอะไรยังไงเนี่ยจนกระทั่งท่านเนี่ยเกิดความเลื่อมใสแล้วก็มีความคิดว่าถ้าท่านได้เห็นธรรมแล้วท่านจะดำเนินแนวทางปฏิปทาตามอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ทุกประการเลยพอท่านอายุได้18ปีคือหลวงพี่เข้าใจว่าช่วงนั้นท่านก็คงรู้แล้วว่าวิธีการปฏิบัติให้รู้ทั้งเห็นเนี่ยต้องมาตรงนี้แหละท่านก็เลยตั้งใจว่าพอเรียนไปด้วยตอนนั้นอายุ18เมื่อเรียนไปด้วยเรียนในทางโลกไปด้วยก็จะศึกษาในทางธรรมไปด้วยก็คือปฏิบัติธรรมอ่านพระไตรปิฎกอะไรไปควบคู่กันเมื่อเรียนจบแล้วท่านก็จะอุปสมบทพออุปสมบทก็จะตั้งใจศึกษาธรรมะทั้งภาคปริยัติภาคปฏิ

หนึ่งคือเรื่องของถาวรวัตถุถาวรวัตถุต้องดีที่สุดแล้วก็เรื่องของข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาในวัดต้องดีด้วยเช่นกันวัดก็ต้องไม่ต้องจะไม่ต้องห่างไม่ห่างจากเมืองเท่าไหร่เป็นวัดที่สถานที่ที่มันรื่นรมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ตั้งใจสร้างวัดมาตั้งแต่ตอนนั้นนะนี่หัวใจของหลวงพ่อเรานะท่านคิดจะสร้างวัดตั้งแต่ท่านอายุ18

ดีมากๆคือพอท่านเรียนจากที่วัดแล้วท่านบอกว่าท่านก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปทำต่อนั่งตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงตอนกลางคืนเวลาที่ท่านไม่ได้นั่งเนี่ยมีอยู่ช่วงเดียวก็คือช่วงที่ท่านนอนช่วงนั้นแหละท่านไม่ได้นั่งอยู่ช่วงเดียวเราจะเห็นว่าท่านปฏิบัติธรรมตลอดนะซึ่งผลการปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยก็ดีมากๆดีแบบไหนท่านก็เขียนอธิบายไว้ด้วยนะแต่ถ้าเราอยากรู้เนี่ยก็อยู่ในคือหลวงพ่อท่านต้องบอกอย่างนี้ว่า

พื่อนเห็นตกใจแต่ว่าภายหลังก็ชินไปเองหรือว่าในช่วงเวลาปกติเกษตรบางเขนจะอยู่ห่างจากวัดปากน้ำประมาณชั่วโมงครึ่งท่านออกจากเกษตร6โมงแล้วก็ไปถึงวัดปากน้ำประมาณสัก8โมงแล้วก็ไปนั่งสมาธิกับคุณยายนั่งถึง2ทุ่ม2ทุ่มคุณยายท่านก็คุณกลับบ้านได้แล้วเนี่ยคุณกลับหอพักท่านก็กลับไปหอพักกลับมาอีกที4ทุ่มการนั่งรถของท่านเนี่ยท่านบอกว่าปกติคนก็จะเบื่อกันแล้ว

ขัดใจไปทางที่ดีนะขัดใจไปในทางที่ดีก็คือแล้วท่านก็ได้บวชพอบวชแล้วไอ้ความตั้งใจที่ท่านตอนอายุ18ท่านก็ยังมีอยู่นะท่านก็รวมคนบอกพี่ๆน้องๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การปฏิบัติธรรมดีอย่างไรผลของการห่างจากธรรมะมันเป็นข้อเสียอย่างไรเนี่ยจนกระทั่งคนในมหาวิทยาลัยพี่ๆน้องๆท่านเขาก็ประกาศประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตแล้วก็มาสร้างวัดกับท่านเนี่ยตอนนั้นท่านบวชก็บวชได้25ตอนนั้นอายุ25ปีท่านบอกว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เหมาะกับการเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆทุกอย่างแล้วสิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าเรื่องของการเวลาบวชแล้วสอนต้องสอนคนต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องศึกษาธรรมะด้วยแล้วก็ต้องหาเงินสร้างวัดด้วยสิ่งเหล่านี้มันลุมล้อมท่านตั้งแต่ท่านบวชได้ไม่กี่พรรษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของเรากว่าท่านจะผ่านอะไรมาแล้วก็สร้างวัดให้กับพวกเราได้อยู่เนี่ยท่านต้องเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆตั้งเยอะนะที่เราไม่เห็นที่แล้วก็ที่ท่านไม่ได้เล่าเนี่ยก็อีกตั้งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่27สิงหาคมหลวงพ่อของพวกเราท่านก็จึงได้อุปสมบทแล้วก็มานึกถึงพระคุณของท่านเนี่ยที่ท่านได้สร้างวัดให้กับพวกเราได้สร้างบารมีในชีวิตที่ผ่านมาของท่านเนี่ยก็สง่างามแล้วก็ทำให้เราเห็นแล้วเราก็อยากปฏิบัติธรรมผมพี่อ่านแล้วก็นั่นแหละอ่านแล้วซึ้งมากใจเลยผูกพันกับท่านคืนนั้นก็เลยฝันถึงท่านเลยนะเพราะว่าใจผูกพันกับท่านมากเนี่ยเพราะว่าอ่านไปแล้วก็รู้สึกรักท่านเลยเนี่ยก็วันนี้เราก็นึกถึงพระคุณของท่านนะก่อนนอนก่อนจำวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็น้อมถวายบุญนี้ให้กับท่านกันทุกคนเลยนะวันนี้หลวงพี่ก็ขอจบการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยอนุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอำนาจบุญบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์และด้วยอำนาจบุญที่หลวงพี่ได้แสดงธรรมในวันนี้จะมีอานิสงส์มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ขอโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านจงปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปาทวะอันตรายใดๆก็ขอให้ยาได้มาพ้องพานให้เข้าถึงวิชาธรรมกายได้โดยง่ายให้ได้ติดตามติดสร้างบารมีไปกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

0: เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายๆแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆตอนนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่ายุทธเป็นตัวสำเร็จยุทธเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสอง

ใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกคือนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนั้นมันจะไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วนะค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่7ก็ได้ทีนี้ให้ใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมา

เป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละแล้วเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต์เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิด
และณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิต

็จึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตรึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาท

หรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนม้าที่พยศแต่งั้นจริงต้องมีหลักนี่ผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่าย

ไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าการสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องนะจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกลางศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนั่นแหละที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสักห้านาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนะเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นๆใจใสๆถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรและเราก็จะต้องทำทุกวัน

ไปสม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนคู่แขนในทุกอริยบทอยู่ในความควบคุมของหมองกระใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกันไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาข้าวก็พยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้คำมารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดห้าหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชากันละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลก

ธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไข

ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ม่เป็นคนขาว
1: ไม่เป็นคนขาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
1: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็ม

0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทอญ
0: อันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้ง
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ

0: ไม่มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความ

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศ

วกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ู้ปราศจากเวร

ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรที่อยู่ล่างลงไป

อุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

0: ียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดี

เริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10 ข้อนะครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วันนิวประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามอย่าทิ้งการปฏิบัติธรรมอย่าให้เป้าหมายมโนปณิธานสูญหายการที่พวกเราตัดสินใจเข้าวัดก็เพราะต้องการเข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติธรรมควบคู่กันกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องละเอียดเลิศเลอเอาแค่ไม่หยาบไปกว่าเดิมก็พอแล้วแต่ถ้าหากว่าละเอียดขึ้นไปกว่าเดิมก็ให้ถือเป็นผลพลอยดีที่เราได้รับจากการรักษาความละเอียดตลอดเวลาคุณผู้ชมคะข่าวแรกในวันนี้นะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดและงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่4ค่ะมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกว่า500ท่านสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดและจัดสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นณหอไตรวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีกรรมเริ่มด้วยพระมหาทศพรบุญยังกุโรรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากทุกวัดได้เชิญชวนท่านชายมาบวชในโครงการอย่างน้อยวัดละ1รูปและการจัดอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อสร้างพุทธบริษัทให้มีความเข้มแข็งทางด้านกัลยาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลได้กล่าวถึงความประทับใจพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปจาก23อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ท่านได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์ทุกรูปและพุทธศาสนิกชนที่ได้เดินทางไปร่วมงานในวันที่22เมษายนที่วัดพระธรรมกายที่ผ่านมาอีกด้วยในส่วนของกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไล

0: ได้กล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้การที่พวกเราได้มาพร้อมเพรียงกันเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกวันหนึ่งพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ยืนยาวยืนยงยาวนานเป็นปึกแผ่นต้องอาศัยพุทธบริษัท4ทุกท่านซึ่งวัดทุกๆวัดเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปักหลักเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์นับเป็นวันมหาปิติของญาติโยมทุกคนในวันนี้และได้กล่าวถึงความในใจความตั้งใจของครอบครัวและห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาที่ได้ถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทุกรูปและโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดปีที่ผ่านมารวมถึงปี 2569 ที่จะถึงนี้อีกด้วยหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดโดยมีคุณพ่อทวีโรจนสินวิไลเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ประธานบุญพิธีนำโดยคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดรุณีกัลยาณมิตรสิรินันท์และกัลยาณมิตรไมตรีโรจนสินวิไลพร้อมทั้งครอบครัวและห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพรและพานดอกไม้แด่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิระสุตาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้กัลยาณมิตรไมตรีโรจนสินวิไลเป็นประธานนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงในการนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันมหามงคลที่คณะสงฆ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ได้เมตตามาประชุมรวมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสัมมนากฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดและเป็นเนื้อนาบุญให้กับเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดนับเป็นภาพประวัติศาสตร์อันดีงามที่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อมาเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดโดยมีคุณแม่ปราณีและคุณพ่อทวีโรจนสินวิไลได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสันติและกัลยาณมิตรดรุณีโรจนสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายค่ายยานพาหนะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสิรินันท์โรจนสินวิไลและกัลยาณมิตรปานทีธงศรีเจริญส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลทั้งนี้คณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็ได้น้อมนำทายธรรมยกขึ้นอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้นำทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกว่า310วัดพร้อมกันสำหรับการถวายมหาสังฆทานที่เกิดขึ้นนับเป็นการรวมพลังสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้พระพุทธศาสนาในจังหวัดเข้มแข็งมากขึ้นและเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนายกใจพุทธศาสนิกชนให้สูงเด่นขึ้นนับเป็นภาพแห่งมหาปิติเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: เรื่องกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยก็เป็นโครงการที่ดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำรินำคณะลูกศิษย์ลูกหากัลยาณมิตรทั้งหลายทั่วประเทศได้ทำมาติดต่อกันหลายปีก็ได้เติมเต็มกับวัดที่ตามต่างจังหวัดเป็นอย่างมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้รับอานิสงส์ตรงนี้ก็เกิดประโยชน์กับทางวัดหรือสำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการที่วัดต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะทำอะไรก็ตามเนี่ย

0: เรื่องปัจจัยจะทำการก่อสร้างก็ต้องมีปัจจัยเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกฐิน 30,000 วัดเนี่ยก็ได้มาเติมเต็มหรือมาเพิ่มให้บางวัดเนี่ยท่านถือว่าเป็นหลักได้เลยในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอพระคุณนะหลวงพ่อนะธรรมชโยที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้มองเห็นสิ่งที่มันขาดในวัดวาต่างจังหวัดเพราะนั้นการให้ได้รับกฐินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริม อายุพุทธศาสนาแล้วก็ให้กำลังใจกับพระที่จำพรรษาในต่างจังหวัดที่มีภิกษุได้จำพรรษา5รูปขึ้นไปได้รับอานิสงส์แล้วก็ได้ปัจจัยนั้นไปในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาหรือว่าไปบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะหรืออื่นๆที่จำเป็นแต่ละวัด
1: โครงการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยนะคะทำให้เดิมในสมัยก่อนๆที่จะมีกฐินเราทำหน้าที่โดยลำพังมีเราแค่คนเดียวก็วิ่งไปทุกสถานที่ใช่ไหมคะแล้วก็พอหลังจากมีโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ 30,000 วัดก็ทำให้กิจกรรมของเราเดิมเราหาคนบวชคนเดียวแต่หลังจากมีโครงการนี้วัดมีการตื่นตัวกันมาก1ก็คือหาพระมาจำพรรษาให้ได้ครบ5รูปเพื่อจะรับกฐินก็คือเราเริ่มจากอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นที่มาสัมมนาก่อนสัมมนานี่ปลื้มมากเพราะเวลาเรารวมพระเห็นภาพดีๆร่วมกันเห็นภาพเดียวกันเห็นถูกเห็นต้องนะคะในภาพเดียวกันง่ายมากครั้งเดียวจบเลยนะคะการลงพื้นที่ก็ไม่ยุ่งยากนะคะหลังจากนั้นก็คือโครงการที่2ก็จะเป็นบวชอุบาสิกาแก้วเพราะนั้นคนที่มาเป็นตัวแทนวันนี้พี่เนตรให้1วัดมา1รูปแล้วก็โยม2ท่านแล้วโยม2ท่านเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนไปอบรมอุบาสิกาแก้วให้เราเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นก็คืออุบาสิกาแก้วจะเป็นคนกลางประสานงานระหว่างวัดแล้วก็เรานะคะให้เราได้รู้จักพื้นที่มากขึ้นอย่างเช่นเราลงพื้นที่ไปได้รู้จักเจ้าภาพได้รู้จักผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เลยทำให้การทอดกฐินทุกปีไม่มีปัญหาบวชอุบาสิกาแก้วแล้วลงทอดกฐินอันนี้ยิ่งสำคัญมากเลยนะคะการลงทอดกฐินก็คือการล้อมรวมประเพณีเราและเขาเหมือนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเลยนะคะสิ่งที่เราได้อีกอย่างนึงก็คือเราช่วยกันไปทอดกฐินหลายๆวัดก็เลยสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เรากับวัดนั้นกลายเป็นทั้งทีมเลยข้ามตำบลข้ามไปข้ามมาเราไปร่วมกันทอดกฐินด้วยกันก็เลยได้สร้างสายสัมพันธ์กัน
2: บุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ใหญ่แล้วก็วัดก็เยอะแล้วกว่าจะรวมบุญรวมวัดได้นี่ก็ไม่ใช่จะง่ายนะคะแต่ว่าจังหวัดเราก็เป็นจังหวัดที่เข้มแข็งทั้งผู้นำบุญแล้วก็พระในวัดนะคะให้ความร่วมมือในทุกๆอย่างเราปลื้มปิติมากดิฉันก็เพิ่งได้เข้ามาไม่กี่ปีนะคะเพิ่งเข้ามาได้ปีที่2ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของทางวัดในวันนี้เราจะเห็นภาพพระภิกษุจากทุกๆวัดของบุรีรัมย์นะคะมากมายหลายร้อยแล้วก็ญาติโยมที่มาด้วยมันเป็นภาพอะไรที่ปิติมากก็คือเป็นการที่ว่าพระก็ไม่ทิ้งโยมโยมก็ไม่ทิ้งพระทุกคนมาด้วยความปลื้มปิตินะคะเป็นภาพที่งดงามมากนะคะสำหรับโครงการกฐิน 30,000 วัดนะคะเมื่อก่อนเราก็ทำกฐินกันอย่างน้อยก็ปีละครั้งแล้วก็ปีละวัดอย่างน้อยคืออย่างเก่ง9วัดก็ถือว่าบุญแล้วแต่อันนี้ 30,000 วัดทั่วประเทศมันเป็นอะไรที่ปิติมากนะคะแล้วก็ถึงเราจะไม่มีปัจจัยเยอะแต่เราทำทีละเล็กทีละน้อยใน 30,000 วัดนี้อานิสงส์ก็ท่วมท้นแล้วนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากๆต้องขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยนะคะที่ให้มีโครงการดีๆนี้
3: ส่วนคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาสได้เข้าร่วมสัมมนารวมใจเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสครั้งที่2จุดไฟในใจปลุกใจชาวพุทธรักวัดรักธรรมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปี 2569ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดงานสัมมนารวมใจเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสครั้งที่2จุดไฟในใจปลุกใจชาวพุทธรักวัดรักธรรมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอดุลวีราคมเจ้าคณะตำบลตันหยงมัดเจ้าอาวาสวัดชนทารา

วาสเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งกล่าวเปิดงานสัมมนาในการนี้เจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโฐเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายได้กล่าวอธิบายแนวทางการดำเนินโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 ทั้งยังได้แจ้งกฎระเบียบโครงการเช่นการประสานงานกับเจ้าอาวาส

อันเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสามัคคีและเบิกบานใจของชาวพุทธในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเยาวชนต้นกล้าสันติภาพจากโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจำนวน50คนพร้อมด้วยคุณครู4ท่านมาร่วมกิจกรรมณวัดบาละโดยน้องๆเยาวชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตทั้งยังได้ร่วมกันถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเพื่อทำนุบำรุงวัดบาละซึ่งเป็นการสืบสารอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาวัดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเสนาสนะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างศาสนทายาทและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรักความหวงแหนในพระพุทธศาสนาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงถือเป็นมิติสำคัญในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่โดยการดึงพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มาเป็นแกนนำในการปกป้องและค้ำจุนวัดวาอารามและเป็นการตระหนักถึงหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีซึ่งความร่วมมือร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ณวัดบาละในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบในการขยายผลสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าสันติภาพไปยังอำเภออื่นๆในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดภูเคปทาวสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมคลาสสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวแอฟริกันได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงผ่านความสงบนิ่งของใจบรรยากาศภายในกิจกรรมเป็นไปด้วยความร่มรื่นและเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยนันโทนำจัดกิจกรรมซึ่งพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเทคนิคการจัดระเบียบร่างกายการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและหลักการวางใจภายใต้แนวคิดสติสบายเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อให้ใจหยุดนิ่งเป็นเวลา60นาทีพร้อมทั้งเทศสอนธรรมะในหัวข้อที่เข้าใจง่ายเช่นการก้าวข้ามนิวรณ์5หรือสิ่งกีดขวางที่ทำให้ใจไม่เป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหานอนหรือความลังเลสงสัยโดยพระอาจารย์ได้ให้แนวคิดการปล่อยวางและเทคนิคการจัดการกับอุปสรรคเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ในการลดความเครียดและสร้างพลังบวกในชีวิตประจำวันภายหลังจบกิจกรรมชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนผลการปฏิบัติธรรมในเชิงบวกเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนิ่งเบาและผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งตั้งใจที่จะนำการฝึกสมาธินี้กลับไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของวัดพุทธเคปทาวที่ประสบความสำเร็จในการแผ่ขยายสันติภาพสู่ใจของชาวโลกค่ะส่วนวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินหน้าจัดกิจกรรมคลาสเรียนรู้พระพุทธศาสนาและคลาสปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อแผ่ขยายสันติสุขภายในสู่ใจของชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน11ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น21ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานาคุโตได้เมตตาแสดงธรรม

ำเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อความเป็นเลิศในชีวิตครอบครัวสัปดาห์ที่14ของซีรีส์ว่าด้วยมงคลที่11ถึง14ซึ่งพระอาจารย์เปิดด้วยคำถามที่ตรงใจทุกคนว่าเราจะนำการพัฒนาตนเองกลับไปสู่บ้านได้อย่างไรเพราะการทดสอบที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่บนหมอนนั่งแต่อยู่ในช่วงเวลาที่คนในบ้านเถียงกันจานยังไม่ล้างหรืองานกำลังท่วมหัวคนที่ใกล้ชิดที่สุดมักเป็นคนที่สะท้อนนิสัยของเราได้ชัดเจนที่สุดโดยมงคลที่11การอุปการะบิดามารดาพ่อแม่คือพรหมของครอบครัวคือครูคนแรกและคืออรหันต์แห่งบ้านความกตัญญูไม่จำเป็นว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบแค่รู้จักคุณค่าของชีวิตที่ได้รับมาและบางครั้งสิ่งที่มีค่าที่สุดที่จะให้แก่พ่อแม่ไม่ใช่เงินแต่อาจคือเวลามงคลที่12การบำรุงบุตรเด็กๆไม่ใช่สมบัติไม่ใช่โปรเจกต์ที่ยังค้างอยู่พวกเขามีเส้นทางของตัวเองหน้าที่ของพ่อแม่คือการให้สภาวะแวดล้อมที่ดีวินัยและขอบเขตและความรักซึ่งเด็กเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เราพูดมงคลที่13การสงเคราะห์ภรรยาสามีความสัมพันธ์เปรียบเหมือนจักรยาน2ที่นั่งถ้าคนหนึ่งถีบหน้าคนหนึ่งถีบหลังก็ไม่ไปไหนรากฐานสำคัญ4ประการคือศรัทธาร่วมกันศีลร่วมกันความเอื้อเฟื้อและปัญญาเป้าหมายไม่ใช่การหาคนที่เหมือนกันแต่คือการเรียนรู้ที่จะเดินทางไปในทิศทางเดียวกันและมงคลที่14การงานไม่ค้างค้างทุกงานที่ค้างอยู่คือภาระทางจิตใจหลักอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาซึ่งเป็นสถานที่ทำงานที่เป็นระเบียบกับจิตใจที่สงบนั้นหล่อเลี้ยงกันและกันและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านนั่งสมาธิได้ดีเป็นพิเศษมีความสุขกันทุกคนบางท่านตัวหายกลืนไปกับบรรยากาศมีความสุขมากจนไม่อยากเลิกนั่งเลยและมีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งกล่าวว่าคลาสครั้งนี้เป็นคลาสที่ฉันชอบที่สุดเท่าที่เคยเรียนมาด้านวัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยท่ามกลางบรรยากาศงานบุญที่เปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติของเหล่ากัลยาณมิตรชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะโดยภายในงานพระมหาวีรวุฒิอมโรได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรประภาพรคาเดลอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณและกัลยาณมิตรปริชัดทรานพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรวิบูลย์ใจเด็ดส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยประธานพิธีคือกัลยาณมิตรภูนศรีด่านมณิชเพียสกัลยาณมิตรประภาพรคานเดลอนและกัลยาณมิตรอัครภักตรานพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และรับผ้าไตรกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายปามบีชประจำปี2569เพื่อจะได้นำไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนผู้มีบุญมาร่วมงานทอดกฐินในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้จากนั้นเข้าสู่พิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยในการนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพานธูปเทียนแพพานพุ่ม
และผ่านดอกไม้สักการะหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังได้รับชมวิดีโอประมวลภาพเส้นทางการสร้างบารมีของหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วยต่อมาได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดีของคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายปามบีชที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดยโสธรอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดชัยภูมิอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดบุรีรัมย์และอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1แก้วภูธร9อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง1อันดับที่9นครหลวง5และอันดับที่10แก้วภูธร1ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbiteworld.com

รสื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าขันติสาหัสะวารณาความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความผืนผันสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

เรามีเวลาสร้างบารมีอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดจึงไม่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตบัณฑิตทั้งหลายท่านจะรีบสั่งสมบุญเพื่อเป็นเหตุให้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงความสุขจากใจหยุดนิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเอาสมบัติแก้วแหวนเงินทองมาแลกก็ไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติในตัวเองเพราะใครทำใจหยุดนิ่งได้คนนั้นก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเป็นสุขที่ตรงกันข้ามกับสุขที่เกิดจากเบญจกามคุณทั้งหลายในโลกนี้เป็นสุขที่เที่ยงแท้เป็นอมตะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราตั้งใจลงมือทำในวันนี้เนี่ยก็จะได้วันนี้หรือแม้วันนี้ยังไม่ได้ผลก็จะ

ใจหวังอยากเป็นผู้มีอายุวรรณะสุขะพละและรูปอันประณีตอย่าพึงมีใจคล้องอยู่ในสิ่งอื่นพึงยังข้าวและน้ำอันตนตกแต่งดีแล้วเป็นอันมากให้ตั้งไว้ในพระพุทธเจ้าเพราะใครๆในโลก

ซึ่งลูกๆก็คงพอจะจดจำกันได้ว่าในยุคเริ่มต้นของการประกาศศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระอินทร์ท่านยังประมาทในการเสวยทิพยสมบัติอยู่ยังไม่ได้โอกาสบำเพ็ญบุญกับพระอริยเจ้าผู้เป็นทักขิณายบุคคลอันเลิศบุญกุศลที่เคยทำเอาไว้ในอดีตซึ่งส่งผลให้ได้มาเป็นท้าวสักกะจอมเทพนั้นก็ไม่ได้ทำถูกเนื้อนาบุญไม่จะได้รับการยอมรับให้เป็นจอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่เมื่อเทียบรัศมีกายอายุไขเทพบริวารหรือทิพยประสาทของพระองค์กับเทพบุตรผู้มีบุญอื่นๆแล้วจะรู้สึกว่าเทียบกันไม่ได้เลยโดยเฉพาะในยุคแรกๆรัศมีกายของพระอินทร์จะได้กว่าถวยเทพที่ขึ้นใหม่ๆเพราะเทพเหล่านั้นได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญคือได้ทำบุญกับทักขิณายบุคคลมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทำให้ได้ทิพยวิมานที่ใหญ่โตโอฬารอายุขัยก็ยืนยาวกว่าคือหมดอายุขัยจากสวรรค์ชั้นนี้เนี่ย

ก็เหมือนชีวิตของมนุษย์ในโลกของเราบางท่านก็ไม่ได้ร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีแต่ก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมีคุณธรรมสูงส่งพอที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีสำหรับบางคนไม่ได้มีตำแหน่งสูงส่งทางโลกแต่มีสมบัติมากมายก่ายกองมีบ้านเรือนคฤหาสน์ใหญ่โตระหนึ่งจำลองสวรรค์ลงมาแล้วก็รวยที่สุดในโลกเป็นต้นชาวสวรรค์เขาก็มีความเป็นอยู่คล้ายๆกับชาวโลกเรานี่แหละนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อจะกล่าวถึงเทพบุตรองค์หนึ่งผู้แม้ไม่ได้เป็นจอมเทพของชาวสวรรค์แต่ก็มีรัศมีมีอนุภาพยิ่งกว่าจอมเทพในสวรรค์เรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลพระมหาโมคคัลลานเถระท่านได้เที่ยวจาริกไปในเทวโลกตามปกติดังที่เคยประพฤติมาในวันนั้นท่านได้ไปพบกับโคปาละเทพบุตรผู้กำลังออกจากวิมานขึ้นรถทิพย์คันใหญ่เทียมม้าพันหนึ่งก็ไปเที่ยวเล่นในอุทยานสวรรค์พร้อมด้วยบริวารอีกมากมายเนื่องจากเป็นขบวนราชรถที่ใหญ่โตมากไม่มีเทพองค์ไหนที่จะยิ่งกว่าหรือเสมอเหมือนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านยังได้รับฉายาว่ามหารัฐเทพบุตรพระเถระได้สังเกตดูลักษณะของม้าทิพย์ที่กำลังนำเทพบุตรผู้เป็นเจ้านายไปสู่อุทยานเห็นว่ามีลักษณะพิเศษมีอยู่ด้วยการพันตัวรุ่งเรืองดังท้าววาสวะผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาทูปรถทั้งสองก็ล้วนสำเร็จด้วยทองมีลูกกรงจัดไว้ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยโชติช่วงเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญรถคันนี้คลุมด้วยข่ายทองวิจิตรด้วยรัตนะต่างๆมีรัศมีสีรุ้งโชติช่วงด้วยหมู่เทพผู้ถือพัดจามรดุมรถก็ประดับตรงกลางระหว่างล้อรถวิจิตรไปด้วยลายร้อยลายร่างพรายดังสายฟ้าแลบดารดาษด้วยลวดลายวิจิตรพิสดารกงใหญ่ของรถมีรัศมีตั้งพันเสียงของกงล้อก็ฟังไพเราะที่งอนรถก็งดงามตกแต่งด้วยเพชรพราวแสงเหมือนดวงจันทร์ม้าเหล่านี้เนี่ยผูกสอดด้วยสายแก้วมณีสูงใหญ่ว่องไวมีกำลังเร็วมากรู้ใจของเจ้านายวิ่งไปได้รวดเร็วดังใจนึกม้าทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถก้าวไปได้อย่างพร้อมเพรียงกันทำใจผู้ขับยวดยานให้เบิกบานเป็นยอดของม้าทั้งหลายที่ผูกสอดเครื่องประดับที่ทำดีแล้วเสียงรถเสียงเครื่องประดับเสียงกีบม้าเสียงร้องคำรนของม้าและเสียงเทพผู้บรรเลงก็ไพเราะเหมือนดนตรีของคนทันในสวนจิตรดาสวนลาบสอนเทพนารีที่ยืนประนมมืออยู่บนรถสวนลาบสอนเทพนารีที่ยืนประนมมืออยู่บนรถมีดวงตาอ่อนโยนเหมือนตาลูกเนื้อทรายมีขนตาดกมีรอยยิ้มจากดวงหน้าพูดจาก็ไพเราะน่ารักคลุมด้วยข่ายแก้วไพฑูรย์มีผิวละเอียดได้ส่องแสงสว่างไปทั่วสิบทิศโดยอาศัยเครื่องประดับที่คอที่มือที่เท้าและที่ศีรษะเหมือนดวงที่กำลังอุทัย
ดอก

ไม้และเครื่องประดับที่แขนทั้งสองไหวพริ้วและแรงลมเปล่งเสียงกังวานไพเราะจับใจเมื่อเห็นดังนั้นพระเถระก็ได้ถามว่าดูก่อนท่านเทพบุตรท่านมีเทพกัญญาสองรัศมีอยู่สองข้างในรถของท่านดุจท้าวสักกะผู้ทรงวชิราวุธเมื่อก่อนท่านทำกรรมอะไรไว้หรือว่าได้ชอบใจการประพฤติธรรมและการสมาทานวัตรอะไรผลนี้คงไม่ใช่ผลของกรรมเล็กน้อยที่ท่านทำไว้ท่านรุ่งโรจน์ข่มหมู่เทพเป็นหนักหนาช่วยเล่าบุพกรรมให้อาตมาฟังหน่อยเถิดมหารัฐเทพบุตรได้ฟังถ้อยคำที่ยกย่องของพระเถระเช่นนั้นก็ปลื้มอกปลื้มใจจึงเล่าบุพกรรมของตนเองเนี่ยให้พระเถระฟังว่าตัวเองน่ะโชคดีที่ได้เกิดในยุคสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถวายมหาทานกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยประสงค์สาวกได้มีโอกาสถวายทานที่เป็นดุจดังอสัทธิสทานและก็ตั้งใจฟังธรรมอยู่เป็นประจำได้รักษาศีลห้าไม่เคยด่างพร้อยแต่ได้เจริญภาวนาตามสมควรเมื่อละจากโลกนั้นแล้วก็ได้บังเกิดในวิมานทองร้อยโยชน์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอัปสรหลายโกรธเป็นบริวารด้วยอนุภาพแห่งบุญตามที่สั่งสมไว้รถเทียมม้าอาชาในเป็นทิพย์พันตัวที่สำเร็จด้วยรัตนเจ็ดก็บังเกิดขึ้นเทพบุตรท่านนี้ได้เสวยทิพยสมบัติในดาวดึงจนสิ้นอายุไขแล้วก็ต้องเที่ยวไปไปมาอยู่ในเทวโลกทั้งหกชั้นยังไม่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเพราะในยุคพุทธกาลนี้เนี่ยก็ได้ย้อนกลับมาบังเกิดเป็นเทพบุตรที่ดาวดึงอีกครั้งก็ยังได้ชื่อเดิมว่าโคปาละเทพบุตรเทพบุตรก็ได้สรุปเรื่องราวให้พระเถระฟังว่าสิ่งที่ได้มาทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะทำบุญถูกเนื้อนาบุญข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่านรชนทั้งหลายผู้เปิดประตูแห่งอมตะนครข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสไม่คลอนแคลนได้ทำบุญจนตลอดชีวิตและจากอัตภาพนั้นจึงเป็นผู้เสมอกับพระอินทร์เรื่อนลมอยู่ในเทวบุรีก็แต่ท่านพระมุนีบุคคลเมื่อหวังอายุวรรณะสุขภละและรูปอันประณีตพึงถวายทานแด่พระพุทธเจ้าไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกหน้าไม่มีผู้ประเสริฐสุดหรือเสมอด้วยพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระเถระรู้ว่าเทวบุตรกำลังมีจิตปราศจากนิวรณ์และมีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยู่ก่อนแล้วท่านจึงแสดงอริยสัจสี่ให้ฟังมหารัฐเทพบุตรก็น้อมจิตตามกระแสธรรมเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันผู้ไม่มีวันตกต่ำในสังสารวัฏอีกต่อไปเราจะเห็นว่าการเทียบความสว่างของรัศมีกายก็ดีอายุวรรณะสุขภละยศหรือความเป็นอธิปไตยทั้งหลายก็ดีต้องอาศัยบุญอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเทียบกับเทพนิกายเหล่าอื่นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้รักในการสั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่เราต้องเพิ่มทั้งศรัทธาและกำลังใจในการสร้างความดีมุ่งมั่นว่าจะสั่งสมบุญทุกอนุวินาทีอย่าให้โอกาสดีๆผ่านเลยไปต้องเก็บเกี่ยวบุญทุกอย่างทั้งทานศีลภาวนา
แม้บุญเล็กบุญน้อยก็ไม่มองข้ามแล้วเราก็จะเป็นผู้มีบุญใหญ่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: านชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: รุกขธรรมชาดกชาดกว่าด้วยต้นไม้โดดเดี่ยวย่อมแพ้ลมในพุทธกาลครั้งหนึ่งได้เกิดเหตุร้าวฉานแตกสามัคคีถึงขั้นกรีลุกขึ้นระหว่างหมู่พระญาติของพระพุทธเจ้าเหตุปัจจัยนั้นคือการแย่งน้ำในแม่น้ำโรหินีที่พระอานนท์ตักถวายในห่วงเวลาก่อนเสด็จปรินิพพานแม่น้ำสำคัญสายนี้เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างนครกบิลพัทและเทวทัพฤดูแล้งขานั้นบันดาลให้สายน้ำเหือดแห้งจนทำการเกษตรไม่ได้การยื้อแย่งกักกันเอาน้ำเป็นของตนก็เลยเกิดขึ้นตามกมลสันดานของปุถุชน
1: ในแม่น้ำนี้ต้องเป็นของพวกเราเฝ้าไว้อย่าให้คนปากโน้นมาตักน้ำไม่เชียวนะ
0: ความแตกแยกครั้งนี้ต่อมาก็บานปลายกลายเป็นการยกทัพเข้ามาประจันหน้ากันของนครฝ่ายพระพุทธบิดาและนครของพระพุทธมารดา
2: เลือนกันดีๆไม่ได้ผลก็คงไม่แต่สงครามเท่านั้นแหละที่จะใช้ตัดสินได้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของน้ำในแม่น้ำโรฮินี
0: ความร้อนแรงแห่งอากาศธาตุยามนั้นมิอาจแล้งและร้อนเข้าจิตใจมนุษย์ผู้มากด้วยทิฏฐิมุ่งแต่จะเอาชนะกัน
3: หากฝ่ายโน้นมันกล้ายกทัพมาทั้งฝ่ายเราก็พร้อมจะยกทัพไปเหมือนกันนะดูสิว่าใครจะชนะลองดูลองดู
0: จากนั้นสัญญาณนัดหมายการฆ่าฟันก็พลันประทุขึ้นโดยไม่ได้มีใครเห็นแก่ความสุขของชาวประชาและสมณชีพราม
4: ทหารทุกคนต้องฟังเราสู้ยิบตาอย่าให้แพ้อย่างเด็ดขาดไปเสียถ้าถึงเราก็ต้องชนะ
0: พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นประทับอยู่ณพระ

0: ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสมรภูมิความขัดแย้งนั้นทรงทราบถึงความพินาศอันใกล้จะเกิดขึ้นจากข่ายพยานด้วยความเมตตาทรงห่วงใยพระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์ประทับบนเมฆบัลลังก์เปล่งรัศมีสีขาวให้พระญาติทั้งหลายสลดใจแล้วเสด็จลงประทับอย่างพื้นดินฝั่งแม่น้ำตรัสแก่กองทัพทั้งสองมหาบพิตรทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นญาติคนสมัครสมานร่วมใจกันเพราะเมื่อเราทั้งหลายยิ่งสามัคคีกันมากเพียงไรโมปัจจามิตรย่อมไม่มีโอกาสทำลายพวกเราได้แม้การก่อนต้นไม้ทั้งหลายยังเคยพ้นอาตภัยรุกรานด้วยการเกี่ยวพันอยู่ใกล้กันจนลมไม่อาจโค่นได้มาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอบรมเหล่าพระญาติด้วยอรรถารุกธรรมชาดกดังนี้ย้อนเวลากลับไปนานหลายกับณห้วงหาวดาวดึงอันมีชาวเทพสถิตอยู่นั้นครั้งที่ท้าวเวสสุวรรณที่ทรงอุบัติขึ้นพระองค์แรกต้องไปจุติอสุรเทพที่ท้าวสักกะเทวราชทรงมีพระบัญชาตั้งให้เป็นท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่ก็อุบัติขึ้นทดแทน
1: จงสำเร็จกิจทุกประการเถิดอสูรเทพเวสวรรค์จะสงเคราะห์มวลมนุษย์ข้างล่างด้วยสิ่งใดก็จงสำเร็จเถิด
2: ข้าพระองค์อยากเห็นมนุษย์โลกล่มเย็นมีพันพฤกษายืนต้นเต็มป่าพระเจ้าค่ะ
1: เช่นนั้นก็ขอให้ท่านได้ดังประสงค์เถิด
0: เมื่อรับพรจากมหาเทพสักการะแล้ววันหนึ่งท้าวเวสวรรค์ก็ชุมนุมเหล่าเทพบุตรที่ถึงคราวไปจุติ
2: เบื้องบนเห็นชอบกับเราแล้วให้คุ้มครองไม้ใหญ่ในโลกมนุษย์นับเป็นโอกาสดีของท่านแล้วพวกท่านจงพากันลงไปจับจองต้นไม้สิงสถิตอยู่และคุ้มครองดูแลเป็นวิมานของท่านเถิดพลานสีกว้างใหญ่มีป่าไม้กว้างขวางนัก
0: เมื่อเหล่าเทพบุตรทั้งหลายมองลงไปจากริมวิมานก็เกิดเหตุแยกความคิดต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งขึ้น
3: ทางอันปลอดภัยก็คือเราต้องอยู่กันในป่านอกเมืองนอกจากจะสงบวิเวกดีแล้วยังสถิตอยู่ใกล้ชิดกันอีกด้วย
4: นั่นสินะอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเกิดเหตุอะไรได้ช่วยเหลือกันได้นะ
5: แต่เราไม่คิดอย่างนั้นนะทางอันสะดวกสบายคือที่พวกเราควรจะไปอยู่เราต้องสถิตอยู่ใกล้กับมนุษย์เมื่อมีงานบุญเช่นบวงสรวงเราจะได้กินเครื่องเส้นบ่อยๆใครอยากสบายอิ่มตลอดปีตลอดชาติก็มาอยู่กับเราน
6: ั่นสินะเราจะไปอยู่ในป่ากันทำไมมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดแล้วมนุษย์ที่ไหนจะนำของมาเส้นไหว้ไปให้เรา
7: เอาเถิดเอาเถิดแล้วแต่ความชอบแล้วกันใครอยากจะเป็นลูกเทวดาสิงอยู่ในต้นไม้รักษาป่าก็ไปทางโน้นแต่บอกไว้ก่อนเลยนะต้นไม้ในเมืองมันมีน้อยเกิดเปลี่ยนใจที่หลังอาจจะไม่มีที่อยู่ได้นะ
0: เมื่อประตูสวรรค์เปิดเหล่าเทพบุตรที่ถึงวาระจุติใหม่ก็ลอยเลื่อนลงมาจากวิมานอย่างมากมายสู่หิมวันตภูมิเพื่อเป็นรุกขเทวดาคอยพิทักษ์รักษาป่าไม้เป็นป่าใหญ่อันเป็นไปด้วยไม้ยืนต้นเป็นกลุ่มชิดติดกันเหมือนพี่น้องหรือญาติสนิทร่วมครอบครัวแตกใบให้ความชุ่มชื่นแก่โลกอย่างสมบูรณ์ป่าหิมวันอันอยู่นอกเขตคามแห่งพาราณสีแห่งนี้มีเทพารักษ์ผู้ทรงธรรมดูแลอยู่หลักธรรมข้อหนึ่งที่ท่านรักษาไว้เสมอคือการสมานฉันท์ของญาติมิตร
8: พี่น้องเอ๋ยพวกเราอย่าได้ทะนงตนว่ามีบ้านหลังใหญ่อันแข็งแรงอุดมสมบูรณ์เฉพาะตนโดยไม่หวังพึ่งน้องและพี่คนอื่นอีกแล้วมิได้รักษาน้ำใจกันอันเป็นเหตุให้ห่างเหินมิได้เป็นหนึ่งเดียวอันความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวต้องรู้กลืนกล้ำรู้ผิดรู้ให้อภัยและสมานฉันท์ให้ได้เหมือนกิ่งไม้มัดนี้จะมีใครมาหักทำลายหาได้ไหมเพราะเกาะกันแน่นเป็นก้อนใหญ่แต่หากแตกแยกกันเช่นนี้ไซย่อมมีปัญหาก็มิอาจช่วยตัวเองได้ย่อมพ่ายแพ้ต่อภัยง่ายได
0: ้รุกขเทวดาทั้งหลายต่างมีจิตเป็นกุศลล้วนสมานฉันท์สามัคคีอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่บำเพ็ญตบะสร้างสมบารมีกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้น
4: เราอยู่ด้วยกันมากมายอันตรายใดๆเนี่ยก็คงจะกั้มกายได้ยากอย่างนี้ก็ยิ่งมีความสุขหันไปทางไหนก็มีแต่พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้น
0: ส่วนเทวบุตรผู้เลือกทางสบายก็พากันข้ามป่าหิมพานต์เข้าสู่พาราณสีเขตเมืองซึ่ง

0: ต้นไม้อยู่ห่างๆกัน
1: เลือกเข้าอาศัยสถิตได้เลยพี่น้องแต่ละต้นทิ้งระยะกันดีๆล่ะจะได้ไม่ต้องแย่งเครื่องเส้นกัน
0: เทวบุตรผู้รักความสบายและยังติดยึดต่อลาภสักการะก็พากันสถิตในต้นไม้บ้างพุ่มไม้บ้างกอไผ่บ้างตามใจชอบและอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องเส้นกราบไหว้จากชาวบ้านต่อมาไม่นานอากาศเริ่มผิดปกติสัตว์ป่าพากันหลบลี้หนีหายใบไม้หดหู่ลูบใบชี้ลงพื้นดินเทพารักษ์รุกเทวดาในป่าใหญ่ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสัญญาณนั้น
2: อย่าได้ประมาทพี่น้องเอ๋ยจงแกว่งกิ่งเกาะเกี่ยวกันให้แน่นหนารอสู้ภัยอันจะมาถึงเถิด
0: ไม่นานต่อมาภาวะวิปริตก็กลายเป็นมหันตภัยมีพายุหนักเกิดขึ้นทั่วไปทั้งป่าใหญ่และในมหานครต้นไม้ใหญ่น้อยในพระนครซึ่งมักขึ้นโดดเดี่ยวไม่เกาะเกี่ยวพึ่งพากันก็ขอนรากล้มลงที่หน้าสิ้นรุกเทวดากลุ่มสบายก็พากันอพยพหนีตายเข้าป่าเรียกหาญาติพี่น้องที่ตนแยกทางมาอีกครั้ง
1: โอ้ยโอ้ยพี่ยายช่วยน้องๆด้วยต่อไปเนี้ยน้องๆไม่คิดจะแยกไปไหนอีกแล้วโอ้ยพายุนี้รุนแรงเหลือเกินน้องไร้สื่อที่อยู่กันแล้วพี่เอ้ยช่วยน้องด้วยเถิดโอ้ยไม่มีที่จะอยู่แล้ว
2: มาเถิดน้องรักเรามาอยู่ด้วยกันเมื่อเจ้าเดือดร้อนพี่ย่อมช่วยเจ้าเสมอที่ผ่านมาก็ให้ถือเป็นบทเรียนต้นไม้แม้ต้นใหญ่เพียงใดแต่หากยืนอยู่เพียงต้นไม้ไร้ญาติมิตรข้างเคียงก็ไม่ต่างอะไรกับเศษไม้พังๆเพียงท่อนเดียวหรอกเจ้ามาอยู่นี่ให้สบายเถิดที่นี่น่ะยังมีต้นไม้ให้พี่น้องอยู่อาศัยบำเพ็ญความดีอีกมากมายนักอันหมู่ญาตินั้นน่ะนับแต่4คนนับว่ามากแม้ยิ่งกว่านั้นนับร้อยพันชื่อว่ามากมูลศัตรูหมู่อมิตรจะกำจัดไม่ได้เลย
0: นับแต่การในกับนั้นแม้เวลาผ่านพ้นนานเท่าใดต้นไม้ใหญ่ก็ยังมีรุกขเทวดาสถิตอยู่เสมอผู้ตัดไม้ทำลายป่าย่อมเสมือนทำลายที่สถิตอาศัยของเทวดาย่อมหาความเจริญไม่ได้พุทธกาลสมัยนั้นปวงเทพบุตรกำเนิดเป็นพุทธบริษัทหัวหน้ารุกขเทวดาสวยประชาติเป็น

สัพพทานังธัมมทานังจินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็ว

แล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยเฉยกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้าน

บ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังไอ้เบื้องต้นแค่ว่าใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือน
กายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีก

ก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคัมมันะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือกรรมนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้

เป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่

อเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกรุนแรงเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเรา

ชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเรานะไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละนี่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลก

เราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าเฝ้าเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

อรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธาวิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

อาชีพหมอเป็นอาชีพที่มีทั้งความดีใจและเสียใจเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งหมอจะทราบซึ่งในการพูดนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะหากคนไข้ผู้อยู่ในความดูแลต้องเสียชีวิตเพราะการที่หมอรักษาคนไข้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันหากหมอได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้อย่างดีที่สุดแล้วหมอก็จะรู้สึกดีใจ alert และเหตุผลในการเลือกเรียนหมอของลูกก็เช่นกันคือในความคิดของลูกหมอเป็นอาชีพที่เปิดโอกาสให้ลูกได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในสังคมไทยสูงมากแต่เหตุนี้ทำให้ลูกต้องใช้ความเพียรในการอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อสอบเข้าคณะแพทย์จุฬาให้ได้ซึ่งก็ได้จริงๆครับและหน้าที่นั้นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นในหนทางการสร้างบารมีเพราะลูกได้บวชธรรมทายาทได้ทำกิจกรรมชมรมพุทธและก็เป็นประธานชมรมพุทธซะด้วยครั้นเมื่อลูกเรียนจบก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการรักษาคนไข้พร้อมกับได้นำมาใช้ในการสร้างบารมีอย่างเต็มกำลังโดยการมาช่วยรับบุญรักษาบุคลากรของวัดในชมรมรัตนเวชลูกได้รักษาการป่วยแบบเฉียบพลันของพระอาจารย์รูปหนึ่งที่วัดซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเดินทางไปเรียบร้อยแล้วแต่ภาพการมรณภาพของท่านยังคงติดตาและยังความรู้สึกเศร้าสลดมาสู่ลูกจนถึงทุกวันนี้เพราะท่านเพิ่งมาบวชอยู่ในวัดได้เพียงหนึ่งพรรษาขณะพอท่านเข้ามาบวชซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทางการสร้างบารมีอย่างเข้มข้นที่กำลังจะไปได้อย่างสวยหรูแต่อยู่ๆก็พบว่าท่านมีการไอแห้งๆเป็นระยะผลจากการตรวจฟิล์มเอ็กซเรย์ปรากฏว่าท่านมีการเหมือนคนเป็นวันละโลกแต่ดูจากภายนอกแล้วท่านกับปกติแข็งแรงนะยิ้มแย้มเบิกบานเล่าธรรมะได้คล่องซึ่งลูกก็ได้ติดตามเฝ้าระวังอาการท่านในการถวายยารักษามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลาได้10วันแต่จู่ๆท่านก็มีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างน่าประหลาดท่านไอทีและหอบอย่างหนักจนต้องนำท่านเข้าพักในห้อง ICU ทันทีเพราะผลจากการตรวจของห้องปฏิบัติการยืนยันว่าท่านเป็นโรคปอดอักเสบชนิด

รุนแรงและติดเชื้อจนเชื้อลามเข้าสู่กระแสเลือดด้วยเหตุนี้เองยังทำให้ท่านได้มรณภาพจากไปอย่างกระทันหันมากๆจนตัวลูกเองก็แต่งตัวไม่ติดแต่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพลูกก็ได้ทำดีที่สุดโดยการทำให้ท่านอยู่ในบุญนำเทศธรรมะและเทศสวดมนต์เปิดให้ท่านฟังตลอดเวลาจนกระทั่งท่านจากโลกนี้ไปด้วยอาการสงบซึ่งคนไข้เคสนี้เองยังความสะเทือนใจและความเครียดมาสู่ลูกมากในฐานะที่ลูกเป็นแพทย์ผู้รักษาเพราะลูกทำใจได้ยากกับการจากไปของนักสร้างบารมีคนสำคัญของวัดส่วนคนไข้รายต่อไปอีกคือคุณพ่อของลูกเองแต่เป็นคนจีนที่มีพื้นฐานจิตใจดีแต่โชคร้ายที่ทั้งชีวิตของท่านได้รับความทรมานจากโรคภัยที่ร้ายแรงและไม่เว้นในแต่ละช่วงของชีวิตคือสมมุติเราเป็นท่านเนี่ยเราลองนึกวัยหนุ่มอายุ21ปีป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับมีอาการทางประสาทอายุ21เป็นอาการทางประสาทเพราะภาวะเครียดเรื่องงานจนต้องเข้ารักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าทางศีรษะต้องช็อตอยู่นานเป็นปีถึงจะมีอาการดีขึ้นพอการนั้นดีขึ้นอายุ36ป่วยด้วยโรคที่ร้ายแรงมากในสมัยนั้นคือวัณโรคคุณพ่อมีอาการหนักมากถึงขั้นไอเป็นเลือดเหนื่อยหอบอย่างหนักแต่กลับมาหายได้จากการฉีดยารักษาด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องอายุ40มาอีกแล้วป่วยอีกมีอาการปวดไหล่ซ้ายทรมานทรนทรายมากไปหาหมอกี่หมอก็ไม่หายจะต้องพาไปหาพระมาหาหมอพระที่มีวิชาทางไสยเวชพระบอกว่าคุณพ่อโดนของเพราะท่านชำนาญในเรื่องนี้จึงรักษาด้วยวิธีทางไสยเวชก็หายเป็นปกติได้อย่างน่าประหลาดพ่ออายุได้65ปีก็มีอาการปวดท้องตาเหลืองตัวเหลืองปัสสาวะเป็นสีเข้มเนื่องจากเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีและท่อน้ำซึ่งก็รู้ให้คุณพ่อเขารักษาด้วยการผ่าตัดในขณะที่การก็ตรวจพบว่าท่านเป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบีซึ่งการเป็นพาหะนั้นก็คือเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าไปอาศัยอยู่ที่ตับแล้วก็ค่อยทำลายตับอย่างช้าๆแต่ที่คนไข้จะไม่แสดงอาการของโรคอย่างเด่นชัดเพราะดูเผินๆคนไข้จะมีสุขภาพดีเหมือนคนปกติทั่วไปแต่จะมีอาการเหนื่อยและอ่อนเพลียง่ายซึ่งคนไข้จะเป็นพาหะนี้มีเปอร์เซ็นต์การหายขาดจากโรคน้อยมากแล้วก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งตับสูงมากกว่าคนปกติถึง200เท่าและผลพวงต่อมาของโรคนี้เองเมื่อคุณพ่ออายุ72ปีท่านก็เริ่มมีอาการผอมลงและเหนื่อยมากและตรวจพบมะเร็งตับมีขนาดโตถึง13เซนมีเลือดออกในกระเพาะอย่างมากถ่ายจรามาเป็นสีดำต้องใส่สายล้างท้องน้ำซ้ำมีโรคแทรกซ้อนคือปอดติดเชื้อทำให้ต้องย้ายเข้าห้อง ICU โดยด่วนซึ่งพอคุณพ่อเข้าห้อง ICU แล้วคุณพ่อจะลืมตาตลอดเวลาทำอย่างไรก็ไม่ยอมหลับตาจะลูกจะเอาผ้าก๊อซมาปิดให้ท่านและในช่วงนั้นลูกพยายามทำให้ใจของท่านเป็นบุญมากที่สุดคือเอา MP3 ที่เป็นธรรมะของครูบิยาให้ท่านฟังลูกนิมนต์พระอาจารย์มารับปัจจัยสร้างเสาแก้วกับมือท่านเองในห้อง ICU ถึง2ครั้งช่วงตอนที่คุณพ่อป่วยนี้ก่อนที่คุณพ่อจะตายลูกได้พาคุณพ่อมาวัดสร้างบุญทุกบุญอย่างตลอดต่อเนื่องได้พาท่านมาวัดทุกวันอาทิตย์มานั่งสมาธิกับครูไม่ใหญ่แล้วก่อนจะกลับบ้านทุกครั้งลูกก็พาท่านไปที่มหาธรรมกายเจดีย์และบอกรหัสชีวิตท่านว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปให้มาเวียนประทักษิณรอบเจดีย์เพราะบนเจดีย์นี้มีองค์พระบนโดมของพ่อสุดยอดลูกเลยมีองค์พระภายนอกมีองค์พระแกนกลางที่ลูกสร้างให้ซึ่งพ่อก็รับรู้ทุกครั้งที่ลูกบอกครับจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านจากไปด้วยอาการสงบด้วยวัย74ปีคุณแม่ของลูกเป็นคนแท้งลูกง่ายแท้งลูกเป็นหนึ่งคนแล้วก่อนที่ท่านจะตั้งท้องตัวลูกเองขณะที่ท่านตั้งท้องตัวลูกก็มีอาการเลือดไหลตลอดจนกระทั่งถึง7เดือนแต่เมื่อคลอดลูกออกมาแล้วตัวลูกกลับปกติสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกอย่างปัจจุบันคุณแม่เป็นโรคเคลิ้มสะโพกขวาเป็นให้หาย
อาการแสบๆร้อนๆที่ทั้งคุณแม่ยังเป็นโรคปวดเข่าอย่างมากโรคนี้คุณแม่เป็นมาตั้งแต่เด็กต้องทำงานหนักมากตั้งแต่อายุได้เพียง8ขวบแต่ปัจจุบันหาหมอมาทุกแผนแล้วทั้งๆที่ลูกก็เป็นหมอเองก็ยังไม่สามารถรักษาท่านให้หายขาดได้ครับคำถามอุปกรณ์ใดทำพระอาจารย์เป็นโรคปอดติดเชื้อและมรณภาพอย่างกระทันหันบุญการบวชช่วยชีวิตต่อชีวิตท่านได้บ้างหรือไม่หากท่านไม่บวชจะเป็นอย่างไรครับและสิ่งสำคัญคือตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมท่านถึงพึงพอใจในเพศนักบวชมากแต่กลับได้มาบวชช้าบุพกรรมใดทำคุณพ่อเป็นโรคประสาทต้องช็อตถูกช็อตไฟเพื่อรักษาบุพกรรมใดทำให้ท่านเป็นวัณโรคและบุญใดที่ทำให้ท่านหายทั้งๆที่ในสมัยนั้นคนที่เป็นโรคนี้ตายเป็นส่วนใหญ่ทำไมคุณพ่อถึงปวดไหล่ซ้ายมากท่านโดนของหรือไม่ทำไมถึงหายได้โดยวิธีทางไสยเวทครับบุพกรรมส่วนใหญ่ของคนไทยจำนวน 10% ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B คืออะไรและบุพกรรมของผู้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B แบบเป็นพาหะกับแบบไม่ได้เป็นพาหะไม่ได้เป็นปัญหาคือเป็นแล้วหายสนิทและแถมยังมีภูมิคุ้มกันโรคนี้อีกด้วยคนไข้สองกลุ่มนี้มีบุพกรรมต่างกันอย่างไรครับและจะต้องทำบุญอะไรที่จะไม่ให้วิบากกรรมของโรคนี้ส่งผลในชาติต่อไปบุพกรรมใดทำคุณพ่อเป็นปัญหาไวรัสตับอักเสบแบบที่ภายหลังกลายเป็นมะเร็งตับตายครับซึ่งเคสนี้เนี่ยมีบุพกรรมต่างกับผู้ที่เป็นปัญหาเหมือนกันแต่สุดท้ายไม่เป็นมะเร็งตับเลยตลอดชีวิตอย่างไรครับบุพกรรมใดแต่คุณพ่อเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีแต่ทำไมช่วงสุดท้ายชีวิตของผู้ป่วยแทบทุกคนต้องเป็นหลายๆโรคขึ้นมาอย่างพร้อมๆกันในทีเดียวบุพกรรมใดแต่คุณพ่อมีชีวิตในวัยต้นที่ลำบากมากและพี่น้องก็ไม่รักท่านเลยแต่บั้นปลายชีวิตคุณพ่อกลับสุขสบายและมีโอกาสสร้างบุญได้มากตัวลูกเองจะได้รับอานิสงส์อย่างไรที่พาพ่อแม่มาวัดทุกวันอาทิตย์ครับทำไมขณะคุณพ่อเข้าห้อง ICU นะท่านลืมตาตลอดเวลาท่านมีกตินิมิตก่อนตายเป็นอย่างไรตายแล้วก็ได้มาที่มหาธรรมกายใจดีหรือไม่ตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมครับลูกอยาก SMS ถึงท่านว่าลูกรักและคิดถึงท่านมากท่านมีอะไรฝากบอกแม่และลูกไหมครับบุพกรรมใดตายคุณแม่เนี่ยแท้งง่ายและมีเลือดออกมากตอนตั้งท้องตัวลูกครับลูกและคุณแม่มีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรบุพกรรมใดตายคุณแม่เป็นโรคเริมและโรคข้อเข่าอักเสบต้องแก้ไขอย่างไรครับบุพกรรมใดทำให้เวลาลูกจะได้อะไรหรือประสบความสำเร็จอะไรเนี่ยแล้วต้องบากบั่นทำในสิ่งนั้นด้วยตนเองด้วยความยากลำบากอย่างมากซึ่งผิดกับหลายคนที่ได้มาง่ายๆแล้วก็มีคนช่วยลูกต้องแก้ไขอย่างไรครับตลอดเวลาที่ลูกเป็นแพทย์ตัวลูกเองตั้งใจรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุดแต่บางครั้งเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยไม่ตั้งใจหรือพยายามจะวินิจฉัยโรคเนี่ยแต่ก็วินิจฉัยไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตไปก่อนลูกจะมีวิบากอย่างไรเนี่ยและลูกควรทำอาชีพหมออย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองติดวิบากและทำอาชีพนี้อย่างถูกหลักวิชาครับคุณแม่และตัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดแล้วทำไมชาตินี้ลูกถึงเป็นหมอลูกมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมลูกมีผังบวชตลอดชีวิตหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนเคยกล่าวถึงพระธรรมกายไหมครับแล้วได้เรามาสร้างบารมีกับหมู่คณะกี่รอบหลับตาฝันเป็นตุมิตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจาพระอาจารย์เป็นโรคปอดติดเชื้อมรณภาพอย่างกระทันหันเพราะ
เพราะเกิดจากกรรมปานาติบาตหลายอย่างมารวมกันจ้าโดยเฉพาะพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ท่านนี้เนี่ยได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกทำการรบฆ่าข้าศึกตายเป็นจำนวนมากได้ทรมานข้าศึกได้จับหัวข้าศึกกดลงไปในน้ำเนี่ยจนสำลักน้ำตายวิบากกรรมดังกล่าวเนี่ยมาส่งผลบุญบวชก็ช่วยยืดอายุไขยาวขึ้นมาหน่อยเพราะบวชตอนอายุมากแล้วทำให้วิบากกรรมตัดรอนได้ง่ายมรณภาพแล้วก็กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตนอกเพราะบุญบวชยังไม่พอถึงจุดที่จะอยู่เขตในพุทธนรที่ผ่านมาก็ตัดสินใจมาบวชช้าเหมือนชาตินี้แหละก็จะคิดออกคุณพ่อเป็นโรคประสาทต้องถูกช็อตด้วยไฟฟ้าเพราะกรรมในอดีตดื่มสุรานี่พระเจ้าเมามาแล้วก็ทุบซ้อมคนในบ้านบ้างผู้อื่นบ้างคนเมาก็อย่างเงี้ยจนทำให้เขาบาดเจ็บมาส่งผลให้เป็นโรคประสาทไม่ใช่โรคประสาทมาจากการดื่มสุราส่วนกรรมทุบซ้อนผู้อื่นก็ทำให้ถูกช็อตด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นวิธีการรักษาในยุคนี้ทำให้อาการดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เป็นมรณะโรคและหายได้เพราะกรรมในอดีตได้ดื่มเหล้าสูบยาเส้นฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทรมานสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อฆ่าโดยให้มันตากแดดตากฝนวิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลแต่มีความรู้แบบหมอพื้นบ้านในยุคนั้นจึงช่วยเหลือเรื่องอยู่ยารักษาเพื่อนบ้านบุญนี้มาช่วยตัดรอนวิบากกรรมให้หายได้จ้ะถ้าบวชไหลซ้ายมากจะหายได้โดยสายเวทเพราะกรรมในชาติที่เป็นขี้เมาเนี่ยและชอบชกต่อยผู้อื่นมาส่งผลให้ปวดไหลซ้ายไม่ได้โดนของจ้ะถ้าไม่ได้โดนของนะแต่หายได้เพราะบุญที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ถ้าเป็นหมอพื้นบ้านเนี่ยรักษาผู้ไข้โดยยูกยาบุญเนี่ยมาช่วยตัดรอนวิบากทำให้หายคนไทยที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีจำนวน 10% เพราะกรรมในอดีตทรมานสัตว์กับดื่มสุราหรือเลี้ยงสุราผู้อื่นเป็นหลักพูดง่ายๆคือผิดศีลข้อที่1กับข้อที่5มารวมส่งผลเนี่ยเขาได้เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีเพราะกรรมดังกล่าวที่มีมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นพาหะจ้ะคนที่ไม่ได้เป็นพาหะคือเป็นแล้วหายสนิทแถมมีภูมิคุ้มกันโรคด้วยเพราะมีวิบากกรรมดังกล่าวบางกว่าผู้ที่เป็นพาหะนั่นแหละจ้ะต้องทำบุญทุกบุญนี่ไหมจ้ะทั้งทานศีลภาวนาโดยเฉพาะยารักษาโรคและปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆและอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมส่วนกายหยาบก็ให้คุณหมอท่านรักษาไปคุณพ่อเป็นพาหะไวรัสอับอักเสบบีและภายหลังเป็นมะเร็งตับตายเพราะกรรมปานาติบาตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มฆ่าขายและเลี้ยงสัตว์เอาไว้ให้ขายค่าให้ไว้ค่าขายและขายเขาค่าโดยปล่อยให้มันตากแดดตากฝนไม่ดูแลอย่างดีเพราะกรรมดื่มสุราดังกล่าวนะมารวมส่งผลจ้ะส่วนผู้ที่เป็นพาหะแต่ไม่เป็นมะเร็งตับเพราะกรรมปานาติบาตของเขาหย่อนกว่าของคุณพ่อจ้ะแต่กรรมสุราเยอะแต่กรรมปานาติบาตหย่อนคุณพ่อเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีเพราะกรรมเก็บความโกรธไว้ในใจความขุ่นมัวค้างๆได้มาส่งผลจ้ะจนสุดท้ายชีวิตผู้ป่วยแทบทุกคนต้องเป็นหลายๆโรคขึ้นมาอย่างพร้อมกันทีเดียวเพราะเมื่อผู้ป่วยจะหมดอายุไขสังขารก็ได้จะแตกดับก็ทำให้ระบบทุกอย่างในร่างกายมันรวนทำให้โรคที่อยู่ในกายเนี่ยได้ช่องแทรกจ้ะเพราะโรคเนี่ยมันมีอยู่ในกายของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วคุณพ่อมีชีวิตวัยต้นลำบากมากพี่น้องไม่รักเลยแต่บั้นปลายชีวิตกลับสุขสบายและมีโอกาสได้สร้างบุญมากเพราะกรรมตระหนี่ในช่วงต้นของชีวิตในอดีตช่วงต้นตระหนี่ประสงค์พอในชีวิต

ลำบากในวัยต้นอีกทั้งไม่ได้ประกอบจิตเมตตาสงเคราะห์ญาติไม่ได้สงเคราะห์ญาติเลยก็เลยไม่มีญาติมาสงเคราะห์ตัวไม่ทำทานโดยความเคารพจึงทำให้พี่น้องไม่รักท่านแต่บุญทำทานในชาติอื่นก็มาตามส่งผลแต่ว่าส่งผลช้าเพราะมาปิติยินดีในการทำบุญในภายหลังในชาตินั้นลูกจะได้รับอานิสงส์จากการพาพ่อแม่มาวัดทุกวันอาทิตย์โดยย่อนะจ๊ะคือชาติต่อไปก็จะได้มีบุพการีที่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ครอบครัวกัลยาณมิตรจะสนับสนุนการเข้าวัดสร้างบารมีของลูกอีกทั้งจะปิดอบายไปสวรรค์จ้ะเป็นต้นนี่เป็นต้นจ้ะคุณพ่อเข้าห้อง ICU ลืมตาตลอดเวลาเพราะโรคภัยไข้เจ็บทำให้ประสาทตาค้างก่อนตายมีกตินิมิตสายสว่างนึกถึงบุญได้ใจผ่องใสแต่ก็ไม่ได้มาที่เจดีย์หรอกนะเพราะไม่ได้เจริญภาวนาเต็มที่ท่านตายแล้วแบบหลับและตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ด้วยบุญที่ทำให้ท่านและให้ท่านทำในช่วงท้ายของชีวิตจ้ะท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจึงทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นมีสภาพดีขึ้นในทุกๆด้านจ้ะท่านปลื้มใจมากและรู้ว่าทำไม่ได้ลูกเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านก็คงไม่มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้จึงทราบซึ้งในตัวลูกมาตอนนี้ท่านทราบซึ้งนั่งบนรัตนบัลลังก์ยิ้มไปยิ้มมาคุณแม่แท้งง่ายและมีเลือดออกมากตอนตั้งท้องตัวลูกเพราะมีเศษกรรมที่ช่วยพาเพื่อนไปทำแท้งมาส่งผลใช่ตัวลูกเองก็มีเศษกรรมแนะนำให้คนไปทำแท้งเนี่ยติดมาแต่มีบุญช่วยรักษาผู้อื่นให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บไปช่วยเอาไว้แต่ไม่ได้มีบุพกรรมร่วมกันมาแต่ไม่มีบุพกรรมร่วมกับคุณแม่มาแต่มีกรรมคล้ายๆกันคุณแม่เป็นโรคเริมและโรคข้อขาอักเสบละกรรมในอดีตมีวจีกรรมที่พูดทำให้เขาเสียหายเจ็บแสบรวมกับกรรมแกล้งทรมานสัตว์แต่น้ำร้อนราดไล่สุนัขที่มาเพ่นพ่านแถวใกล้ๆที่ตนเองทำอาหารในอดีตมาส่งผลให้เป็นโรคเริมส่วนข้อข่าวเสียดก็เกิดจากกรรมใช้แรงงานทาสนะเศษกรรมนี่มาส่งผลจะแก้ไขก็จะต้องทำบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาและอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศลให้ผู้ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ะเวลาลูกจะได้อะไรหรือสำเร็จอะไรสักอย่างจะต้องบากบั่นทำในสิ่งนั้นด้วยตนเองด้วยความยากลำบากมากเพราะชาติก่อนที่ลูกจะมาสร้างบารมีกับหมู่คณะตัวลูกเนี่ยมักจะเชื่อเรื่องที่จะทำให้ว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ได้ต้องหนึ่งสมองสองมือเท่านั้น only และไม่เชื่อเรื่องผลแห่งบุญด้วยว่าไม่เชื่อว่าบุญนี้จะมีส่วนทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภพชาติต่อไปดังนั้นจึงไม่ค่อยได้ทำบุญในช่วงนั้นนะจ๊ะช่วงก่อนเจอหมู่คณะจะแก้ไขชาตินี้ต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนามากๆและอธิษฐานจิตให้ดีในทุกๆเรื่องจ้ะตลอดเวลาที่ลูกเป็นแพทย์ลูกพยายามรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุดแต่บางครั้งเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยไม่ตั้งใจหรือพยายามวินิจฉัยโรคแต่ก็วินิจฉัยไม่ได้นะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตไปก่อนนั้นลูกก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ป่วยเพราะลูกก็ไม่ได้มีเจตนานะลูกตั้งใจดีนะแต่ว่ามันทำดีไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจลูกก็ต้องพยายามทำหน้าที่ของแพทย์ให้สมบูรณ์ด้วยการรักษาผู้ไข้ผู้ป่วยทั้งกายและใจคือทางกายลูกก็รักษาไปตามหลักวิชาของแพทย์ส่วนทางใจก็ให้แนะนำผู้ป่วยให้รู้ว่าโรคทั้งหลายล้วนเกิดจากวิบากกรรมทั้งสิ้นคนเรานะมีความเจ็บความตายเป็นธรรมดาดังนั้นก็ให้แนะนำผู้ป่วยรักษาใจด้วยการระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำมาว่าคุณต้องนึกถึงบุญที่ทำมาคุณนึกออกไหมแต่คุณนึกไม่ออกคุณสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาตรงนี้สิคุณสมาทานศีล5สิถ้าลูกทำนี้ลูกก็จะได้ชื่อว่าเป็นคุณหมอพระโพธิสัตว์จ้ะซึ่งก็จะมีอานิสงส์ใหญ่ได้ทั้งความแข็งแรงอายุยืนยาวได้ทั้งปัญญาบารมีเพราะว่าแนะนำผู้ใครได้ดวง

จะมีดวงตาเห็นธรรมด้วยแล้วก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคุณแม่สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงส่วนตัวลูกเองในเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหมอทหารหรือเสนารักษ์ของพระราชาองค์ที่ออกบวชภายหลังก็ได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่และช่วยดูแลเพื่อนสหธรรมิกยามเจ็บไข้ได้ป่วยมีผลการปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระในตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้อย่างสบายจ้ะแล้วก็ได้ลงมาสร้างบารมีหมู่คณะสองรอบจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่167

ีกประการหนึ่งฝูงช้างของข้าพระองค์น่ะชอบเล่นน้ำเหลือเกินข้าพระองค์เกรงว่าหากช้างเหล่านั้นทำให้น้ำในแม่น้ำขุ่นชาวเมืองก็จะพากันโกรธเคืองข้าพระองค์เรื่องนี้ขอพระองค์ทรงพระกรุณาอดกลั้นอย่ากริ้วพวกข้าพระองค์เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงอนุญาตตามที่มโหสถกราบทูลขอทุกประการ

แม่น้ำคงคามโหสถระดมคนงานราว 6,000 คนให้ช่วยกันขุดกรวดทรายและดินขนออกมาด้วยกระทงหนังขนาดใหญ่แล้วเทลงในแม่น้ำจนน้ำขุ่นคลักทำให้ชาวเมืองปัญจาลนครต่างต้องทนรับความเดือดร้อนอย่างทั่วหน้าในการก่อสร้างประตูอุโมงค์ทางเข้านั้นมีระบบปิดเปิดด้วยกลไกพิเศษคือเมื่อกดสลักอันหนึ่งเข้าบานประตูนั้นก็เปิดเมื่อกดสลักอีกอันหนึ่งบานประตูก็จะถูกปิดลงทันทีในอุโมงค์นั้นยังมีประตูขนาดใหญ่80ช่องประตูน้อย64ช่องล้วนแล้วแต่เป็นประตูกลทั้งสิ้นแต่ต่างจากประตูทางเข้าคือเมื่อเหยียบสลักเปิดประตูก็จะเปิดออกพร้อมกันหมดแต่เมื่อเหยียบสลักปิดประตูก็จะปิดพร้อมกันแม้แต่โคมไฟกว่าร้อยดวงที่รายรอบแนวอุโมงค์ก็เช่นกันเมื่อเปิดกลไกโคมไฟทุกดวงก็จะเปิดสว่างพร้อมกันและเมื่อปิดโคมไฟก็จะปิดมืดสนิทพร้อมกันหมดนอกจากอุโมงค์ใหญ่แล้วมโหสถยังสั่งให้ขุดอุโมงค์เล็กเป็นทางลับใต้ดินอีกทางหนึ่งตั้งต้นขุดจากพระนครแห่งนี้ไปจนถึงปัญจาลนครโดยปากอุโมงค์ไปโผล่ตรงเชิงบันไดพระมหาปราสาทของพระเจ้าจุลนีซึ่งก่อนหน้านี้มโหสถได้ทูลขอพระเจ้าจุลนีเพื่อนำช่างมาแก้ไขเชิงบันไดเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่มีผู้ใดรู้เลยว่านั่นเป็นปากอุโมงค์ซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่พระนครแห่งใหม่และจากพระนครแห่งใหม่เมื่อเดินต่อไปตามอุโมงค์ใหญ่ก็จะไปถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาได้อย่างสบายภายในอุโมงค์นั้นมโหสถบัณฑิตยังได้สร้างห้องบรรทมมากถึง101ห้องเรียงรายตลอดสองข้างอุโมงค์เพื่อเตรียมไว้สำหรับพระราชาทั้ง101พระองค์และในแต่ละห้องก็ให้ปูลาดพระยี่ผู้ไว้พร้อมสับที่ประทับนั่งของพระราชาแต่ละพระองค์ก็ล้วนกางกั้นด้วยพระเสวตฉัตรอย่างสมพระเกียรติใกล้กับที่บรรทมให้ตั้งรูปหุ่นสตรีไว้เหนือแผ่นเท้าสิงห์งดงามละไม้รูปจริงแม้ยังไม่ได้จับต้องรูปนั้นจะไม่รู้เลยว่าเป็นเพียงบุญประดิษฐ์จากเส้นปากฝ่ายจิตรกรผู้เชี่ยวชาญเชิงศิลป์ก็ตวัดปลายผู้กันบรรจงวาดจิตรกรรมฝาผนังอย่างสุดฝีมือทั้งภาพเท้าสักกะเทวาธิราชแวดล้อมด้วยเหล่าเทพยดาทั้งผองภาพเขาสัตตบริพันธ์สาครมหาสาครป่าหิมพานต์และทวีปทั้งสี่รายล้อมแกนกลางคือขุนเขาพระสุเมนอันมหึมาภาพสระน้อยใหญ่มีสระอโนดาตเป็นต้นมโนศิลาพระจันทร์พระอาทิตย์และภาพสวงสวรรค์กามาวจรทั้ง6ชั้นมีจาตุมหาราชิกาเป็นเบื้องต้นและปรินิมมิตวัสวัตตีเป็นที่สุดศิลปะทั้งหมดนี้นะล้วนประณีตงดงามวิจิตรการตาจนสุดจะพรรณนาราวกับชะลอสุธรรมาเทวสภาให้มาปรากฏเหนือผนังอุโมงค์โดยแท้แม้แต่พื้นอุโมงค์ยังให้โรยกรวดทรายสีเงินเกลี่ยกระจายไปทั่วบริเวณเมื่อต้องแสงไฟก็เปล่งประกายระยิบ

ระยับจับตาเมื่อแงนดูตามช่องเบื้องบนจะเห็นปฐุมชาติห้อยย้อยระย้าอยู่เรียงรายแต่ละช่วงต่อของอุโมงค์ยังให้แขวนพวงผู้กลิ่นประดับประดาด้วยพวงบุปผานานาพันธุ์หอมตลบอบอวลไปทั่วบริเวณขณะที่งานตกแต่งภายในอุโมงค์กำลังจะสำเร็จลงมโหสถก็ได้ทราบข่าวดีว่าอานันทอมาตย์พร้อมช่าง300คนซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปนำไม้ที่จะใช้สร้างวังมาบัดนี้ได้บรรทุกไม้ที่ต้องการลงเรือ300ลำล่องมาตามแม่น้ำคงคาจวนจะมาถึงท่าในอีกไม่ช้าครั้นล่องเรือมาถึงท่าแล้วอนันทอมาตย์ก็สั่งให้ช่างลำเลียงไม้ออกจากเรือแล้วเร่งขนไปส่งถึงที่ตามคำสั่งของมโหสถเมื่อมโหสถได้รับไม้เรียบร้อยแล้วก็ให้ช่างเริ่มลงมือประกอบไม้ขึ้นเป็นพระตำหนักทันทีส่วนเรือทั้ง300ลำนั้นมโหสถได้สั่งให้นำไปซ่อนไว้ในที่ปลอดภัยพร้อมกำชับว่าพวกท่านจงอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังคำสั่งของเราเมื่อใดที่เราสั่งให้นำเรือมาพวกท่านก็จงอย่ารอช้ารีบนำมาให้เราทันทีการก่อสร้างนครแห่งนี้ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา4เดือนเต็มโดยมีประการกำแพงล้อมรอบสูงถึง18ศอกโรงพักพลมีป้อมประตูเรียงรายเป็นระยะสลับด้วยซุ้มประตูเมืองที่มั่นคงภายในกำแพงเมืองมีโรงช้างโรงม้าและราชพาหนะทั้งหลายมีสระบกขรณีโอบล้อมบริเวณพระราชนิเวศมองไกลๆเหมือนที่ประทับนั้นลอยโดดเด่นอยู่เหนือผืนน้ำส่วนภายนอกกำแพงก็ให้ขุดคูล้อมถึง3ชั้นได้แก่คูน้ำคูเปลือกตมคูแห้งตามลำดับเมื่อภารกิจทุกอย่างสำเร็จแล้วมโหสถจึงได้ส่งทูตไปทูลเชิญพระเจ้าวิเทหราชให้เสด็จมาสู่ปัญจาลนครฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระหทัยจดจ่อรอคอยมานานหลายเดือนว่าเมื่อไหร่หนอมโหสถจึงจะส่งข่าวมาสักทีดังนั้นเมื่อทรงสดับคำทูลเชิญขอมโหสถก็ทรงโสมนัสเป็นล้นพ้นพระองค์ไม่ได้ทรงรอช้ามีพระกระแสรับสั่งให้จัดขบวนเสด็จให้พร้อมที่จะเคลื่อนขบวนได้ทันทีแต่ทว่าการเสด็จในครั้งนี้พระองค์ไม่ทรงทราบมาก่อนเลยว่าเป็นแผนการของพระเจ้าจุลนีที่จะลอบปลงพระชนพระองค์ส่วนว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเดินทางมาถึงปัญจาลนครนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาและพิมพ์คำว่าวัดพระธรรม

0: กายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟผู้ชาเจดีเป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: 10ปีแห่งการสร้างพระให้เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วันนิวประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามอย่าทิ้งการปฏิบัติธรรมอย่าให้เป้าหมาย

ร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดและงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่4ค่ะมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกว่า500ท่านสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดและจัดสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นณหอไตรวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีกรรมเริ่มด้วยพระมหาทศพรบุญยังกุโรรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากทุกวัดได้เชิญชวนท่านชายมาบวชในโครงการอย่างน้อยวัดละหนึ่งรูปและการจัดอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อสร้างพุทธบริษัทให้มีความเข้มแข็งทางด้านกัลยาณมิตรดารุณีโรจนศิลป์วิไลได้กล่าวถึงความประทับใจพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปจาก23อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ท่านได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์ทุกรูปและพุทธศาสนิกชนที่ได้เดินทางไปร่วมงานในวันที่22เมษายนที่วัดพระธรรมกายที่ผ่านมาอีกด้วยในส่วนของกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนศิลป์วิไลได้กล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้การที่พวกเราได้มาพร้อมเพรียงกันเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกวันหนึ่งพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ยืนยาวยืนยงยาวนานเป็นปึกแผ่นต้องอาศัยพุทธบริษัทสี่ทุกท่านซึ่งวัดทุกๆวัดเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปักหลักเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์นับเป็นวันมหาปิติของญาติโยมทุกคนในวันนี้และได้กล่าวถึงความในใจความตั้งใจของครอบครัวและห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาที่ได้ถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทุกรูปและโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดปีที่ผ่านมารวมถึงปี2569ที่จะถึงนี้อีกด้วยหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดโดยมีคุณพ่อทวีโรจนศิลป์วิไลเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ประธานบุญพิธีนำโดยคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรสิรินันท์และกัลยาณมิตรไมตรีโรจนศิลป์วิไลพร้อมทั้งครอบครัวและห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพและพานดอกไม้แด่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิระสุตาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้กัลยาณมิตรไมตรีโรจนศิลป์วิไลเป็นประธานนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงในการนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันมหามงคลที่คณะสงฆ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ได้เมตตามาประชุมรวมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสัมมนากฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดและเป็นเนื้อนาบุญให้กับเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดนับเป็นภาพประวัติศาสตร์อันดีงามที่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อมาเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดโดยมีคุณแม่ปราณีและคุณพ่อทวีโรจนศิลป์วิไลได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน
จ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัล

0: มิตรสันติและกัลยาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายค่ายยานพาหนะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสิรินันท์โรจนสินวิไลและกัลยาณมิตรปานทีธงศรีเจริญส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลทั้งนี้คณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็ได้น้อมนำทัยธรรมยกขึ้นอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้นำทัยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกว่า310วัดพร้อมกันสำหรับการถวายมหาสังฆทานที่เกิดขึ้นนับเป็นการรวมพลังสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้พระพุทธศาสนาในจังหวัดเข้มแข็งมากขึ้นและเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนายกใจพระศาสนิกชนให้สูงเด่นขึ้นนับเป็นภาพแห่งมหาปิติเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: เรื่องกฐินสามหมื่นวัดทั่วไทยก็เป็นโครงการที่ดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำรินำคณะลูกศิษย์ลูกหากัลยาณมิตรทั้งหลายทั่วประเทศได้ทำมาติดต่อกันหลายปีก็ได้เติมเต็มกับวัดที่ตามต่างจังหวัดเป็นอย่างมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้รับอานิสงส์ตรงนี้ก็เกิดประโยชน์กับทางวัดหรือสำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการที่วัดต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องปัจจัยจะทำการก่อสร้างนะก็ต้องมีปัจจัยเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกฐิน 30,000 วัดเนี่ยก็ได้มาเติมเต็มหรือมาเพิ่มให้บางวัดเนี่ยท่านถือว่าเป็นหลักได้เลยในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะหลวงพ่อนะธรรมชโยที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้มองเห็นสิ่งที่มันขาดในวัดวาต่างจังหวัดเพราะนั้นการให้ได้รับกฐินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมอายุพุทธศาสนาแล้วก็ให้กำลังใจกับพระที่จำพรรษาในต่างจังหวัดที่มีภิกษุได้จำพรรษา5รูปขึ้นไปได้รับอานิสงส์แล้วก็ได้ปัจจัยนั้นไปในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาหรือว่าไปบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะหรืออื่นๆที่จำเป็นแต่ละวัด
2: โครงการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยนะคะทำให้เดิมในสมัยก่อนๆที่จะมีกฐินเราทำหน้าที่โดยลำพังมีเราแค่คนเดียวก็วิ่งไปทุกสถานที่ใช่ไหมคะแล้วก็พอหลังจากมีโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ 30,000 วัดก็ทำให้กิจกรรมของเราเดิมเราหาคนบวชคนเดียวแต่หลังจากมีโครงการนี้วัดมีการตื่นตัวกันมาก1

มาสัมมนาก่อนสัมมนานี่ปลื้มมากเพราะเวลาเรารวมพระเห็นภาพดีๆร่วมกันเห็นภาพเดียวกันเห็นถูกเห็นต้องนะคะในภาพเดียวกันง่ายมากครั้งเดียวจบเลยนะคะการลงพื้นที่ก็ไม่ยุ่งยากนะคะหลังจากนั้นก็คือโครงการที่2ก็จะเป็นบวชอุบาสิกาแก้วเพราะนั้นคนที่มาเป็นตัวแทนวันนี้พี่เนตรให้1วัดมา1รูปแล้วก็โยม2ท่านแล้วโยม2ท่านเนี้ยก็จะเป็นตัวแทนไปอบรมอุบาสิกาแก้วให้เราเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นก็คืออุบาสิกาแก้วจะเป็นคนกลางประสานงานระหว่างวัดแล้วก็เรานะคะให้เราได้รู้จักพื้นที่มากขึ้นอย่างเช่นเราลงพื้นที่ไปได้รู้จักเจ้าภาพได้รู้จักผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เลยทำให้การทอดกฐินทุกปีไม่มีปัญหาบวชอุบาสิกาแก้วแล้วลงทอดกฐินอันนี้ยิ่งสำคัญมากเลยนะคะการลงทอดกฐินก็คือการล้อมรวมประเพณีเราและเขาเหมือนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเลยนะคะสิ่งที่เราได้อีกอย่างนึงก็คือเราช่วยกันไปทอดกฐินหลายๆวัดก็เลยสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เรากับวัดนั้นกลายเป็นทั้ง

0: พระในวัดนะคะให้ความร่วมมือในทุกๆอย่างเราปลื้มปิติมากดิฉันก็เพิ่งได้เข้ามาไม่กี่ปีนะคะเพิ่งเข้ามาได้ปีที่2ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของทางวัดในวันนี้เราจะเห็นภาพพระภิกษุจากทุกๆวัดของบุรีรัมย์นะคะมากมายหลายร้อยแล้วก็ญาติโยมที่มาด้วยมันเป็นภาพอะไรที่ปิติมากก็คือเป็นการที่ว่าพระก็ไม่ทิ้งโยมโยมก็ไม่ทิ้งพระทุกคนมาด้วยความปลื้มปิตินะคะเป็นภาพที่งดงามมากนะคะสำหรับโครงการกฐิน 30,000 วัดนะคะเมื่อก่อนเราทำกฐินกันอย่างน้อยก็ปีละครั้งน้อยแล้วก็ปีละวัดอย่างน้อยคืออย่างเก่ง9วัดก็ถือว่าบุญแล้วแต่อันนี้ 30,000 วัดทั่วประเทศมันเป็นอะไรที่ปิติมากนะคะแล้วก็ถึงเราจะไม่มีปัจจัยเยอะแต่เราทำทีละเล็กทีละน้อยใน 30,000 วัดนี่อานิสงส์ก็ท่วมท้นแล้วนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากๆต้องขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยนะคะที่ให้มีโครงการดีๆนี
1: ้ส่วนคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาสได้เข้าร่วมสัมมนารวมใจเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสครั้งที่2จุดไฟในใจปลุกใจชาวพุทธรักวัดรักธรรมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปี 2569 ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดงานสัมมนารวมใจเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสครั้งที่2จุดไฟ

บนตันยงมัดเจ้าอาวาสวัดชนทาราวาสเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งกล่าวเปิดงานสัมมนาในการนี้เจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโฑเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่หนึ่งประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายได้กล่าวอธิบายแนวทางการดำเนินโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช2

ชมรมพุทธรักษาจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมหล่อหลอมเยาวชนภายใต้โครงการต้นกล้าสันติภาพโดยมีเยาวชนต้นกล้าสันติภาพจากโรงเรียนบ้านบาละเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันทำนุบำรุงศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสามัคคีและเบิกบานใจของชาวพุทธในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเยาวชนต้นกล้าสันติภาพจากโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจำนวน50คนพร้อมด้วยคุณครู4ท่านมาร่วมกิจกรรมณวัดบาละโดยน้องๆเยาวชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตทั้งยังได้ร่วมกันถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเพื่อทำนุบำรุงวัดบาละซึ่งเป็นการสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาวัดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเสนาสนะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างศาสนทายาทและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรักความหวงแหนในพระพุทธศาสนาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงถือเป็นมิติสำคัญในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ด้วยการดึงพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มาเป็นแกนนำในการปกป้องและค้ำจุนวัดวาอารามและเป็นการตระหนักถึงหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีซึ่งความร่วมมือร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ณวัดบาละในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบในการขยายผลสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าสันติภาพไปยังอำเภออื่นๆในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดภูเคปทาวสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมคลาสสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวแอฟริกันได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงผ่านความสงบนิ่งของใจบรรยากาศภายในกิจกรรมเป็นไปด้วยความร่มรื่นและเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยนันโทนำจัดกิจกรรมซึ่งพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเทคนิคการจัดระเบียบร่างกายการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและหลักการวางใจภายใต้แนวคิดสติสบายเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อให้ใจหยุดนิ่งเป็นเวลา60นาทีพร้อมทั้งเทศสอนธรรมะในหัวข้อที่เข้าใจง่ายเช่นการก้าวข้ามนิวรณ์5หรือสิ่งกีดขวางที่ทำให้ใจไม่เป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหานอนหรือความลังเลสงสัยโดยพระอาจารย์ได้ให้แนวทิศการปล่อยวางและเทคนิคการจัดการกับอุปสรรคเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ในการลดความเครียดและสร้างพลังบวกในชีวิตประจำวันภายหลังจบกิจกรรมชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนผลการปฏิบัติธรรมในเชิงบวกเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนิ่งเบาและผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งตั้งใจที่จะนำการฝึกสมาธินี้กลับไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของวัดพุทธเคปทาวที่ประสบความสำเร็จในการแผ่ขยายสันติภาพสู่ใจของชาวโลกค่ะส่วนวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินหน้าจัดกิจกรรมคลาสเรียนรู้พระพุทธศาสนาและคลาสปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อแผ่ขยายสันติสุขภายในสู่ใจของชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์

าขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน11ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น21ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อความเป็นเลิศในชีวิตครอบครัวสัปดาห์ที่14ของซีรีส์ว่าด้วยมงคลที่11ถึง14ซึ่งพระอาจารย์เปิดด้วยคำถามที่ตรงใจทุกคนว่าเราจะนำการพัฒนาตนเองกลับไปสู่บ้านได้อย่างไรเพราะการทดสอบที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่บนหมอนนั่งแต่อยู่ในช่วงเวลาที่คนในบ้านเถียงกันจานยังไม่ล้างหรืองานกำลังท่วมหัวคนที่ใกล้ชิดที่สุดมักเป็นคนที่สะท้อนนิสัยของเราได้ชัดเจนที่สุดโดยมงคลที่11การอุปการะบิดามารดาพ่อแม่คือพรหมของครอบครัวคือครูคนแรกและคืออรหันต์แห่งบ้านความกตัญญูไม่จำเป็นว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบแค่รู้จักคุณค่าของชีวิตที่ได้รับมาและบางครั้งสิ่งที่มีค่าที่สุดที่จะให้แก่พ่อแม่ไม่ใช่เงินแต่อาจคือเวลามงคลที่12การบำรุงบุตรเด็กๆไม่ใช่สมบัติไม่ใช่โปรเจกต์ที่ยังค้างอยู่พวกเขามีเส้นทางของตัวเองหน้าที่ของพ่อแม่คือการให้สภาวะแวดล้อมที่ดีวินัยและขอบเขตและความรักซึ่งเด็กเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เราพูดมงคลที่13การสงเคราะห์ภรรยาสามีความสัมพันธ์เปรียบเหมือนจักรยานสองที่นั่งถ้าคนหนึ่งถีบหน้าคนหนึ่งถีบหลังก็ไม่ไปไหนรากฐานสำคัญ4ประการคือศรัทธาร่วมกันศีลร่วมกันความเอื้อเฟื้อและปัญญาเป้าหมายไม่ใช่การหาคนที่เหมือนกันแต่คือการเรียนรู้ที่จะเดินทางไปในทิศทางเดียวกันและมงคลที่14การงานไม่ค้างทุกงานที่ค้างอยู่คือภาระทางจิตใจหลักอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาซึ่งเป็นสถานที่ทำงานที่เป็นระเบียบกับจิตใจที่สงบนั้นหล่อเลี้ยงกันและกันและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านนั่งสมาธิได้ดีเป็นพิเศษมีความสุขกันทุกคนบางท่านตัวหายกลืนไปกับบรรยากาศมีความสุขมากจนไม่อยากเลิกนั่งเลยและมีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งกล่าวว่าคลาสครั้งนี้เป็นคลาสที่ฉันชอบที่สุดเท่าที่เคยเรียนมาด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยท่ามกลางบรรยากาศงานบุญที่เปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติของเหล่ากัลยาณมิตรชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะโดยภายในงานพระมหาวีรวุฒิอมโรได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรประภาพรคาเดลอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณและกัลยาณมิตรปริชัดทรานพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรวิบูลใจเด็ดส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยประธานพิธีคือกัลยาณมิตรภูนศรีด่านมณิชเพียสกัลยาณมิตรประภาพรคาเดลอนและกัลยาณมิตรอัครภักตรานพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และรับผ้าไตรกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประจำปี2569เพื่อจะได้นำไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนผู้มีบุญมาร่วมงานทอดกฐินในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ที่จะถึงนี้จากนั้นเข้าสู่พิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยในการนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพานธูปเทียนแพพานพุ่มและพานดอกไม้สักการะหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังได้รับชมวิดีโอประมวลภาพเส้นทางการสร้างบารมีของหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วยต่อมาได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดีของคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายปามบีชที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดยโสธรอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดชัยภูมิอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดบุรีรัมย์และอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1แก้วภูธร9อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง1อันดับที่9นครหลวง5และอันดับที่10แก้วภูธร1ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าขันติสาหัสะวารณาความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความผืนผันสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรกัลยาณมิตรทั่วโลกทุกท่านด้วยนะก็วันนี้ก่อนที่เราจะได้รับฟังธรรมะเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะได้ติดตามรับชมทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนของจากลูกสาวบ้านเสกาสู่ขุนพลแก้วภูธร8ผู้ปักหลักแผ่นดินอีสานเดี๋ยวเรารับชมกันได้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาหรือว่าคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนที่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้า

0: วันนี้มีจดหมายจากลูกหญิงนี่นะปากหวานหวานถึงเราว่าจะเคารพรักมากมากที่สุดตอนจากลูกสาวบ้านเซกา
1: เซกาม
0: ันอยู่ตรงไหนวะสุขุมนแก้วบุตร8ผู้ปักหลักแผ่นดินอีสานเปิดรายการได้มาสำนักกัลยาณมิตร

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงโลกวาสิกาสุราสุรารักรักสุราหรือเปล่า
1: ไม่ใช
0: ่ไหนสุรารักฮาดายกมือโลกวาสิกาสุรารักรักสุราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อมันเป็นคำสนธินะคะสนธิสุราสนธิกับอารักษ์นะคะแปลว่าผู้เป็นใหญ่รักษาหรือว่าเทวดาคุ้มครอง
0: เทวดาคุ้มครองนี่นะปัจจุบันรับบุญเป็นหัวหน้ากองแก้บูทร8สำนักนิมิตสากลนี่รับผิดชอบภารกิจแจ้งข่าวสว่างเขตภาคอีสานตอนบนนะจ๊ะ
1: สา

0: ลูกเกิดที่บ้านเซกาจังหวัดหนองคายปัจจุบันคือจังหวัดบึงกาฬนี่ในครอบครัวเกษตรกรมีพี่น้อง8คนโดยเป็นคนที่4นี่เนาะตอนแม่คลอดตัวลูกแม่ป่วยหนักจนไม่มีน้ำนมพี่สาวต้องอุ้มลูกไปขอน้ำนมหน้าสาวและเพื่อนบ้านไปต่างชีวิตไปวันต่อวันลูกจึงรอดชีวิตไปได้อย่างบุดหวิดนี่แหละจุดเริ่มต้นลูกที่ไม่ธรรมดาเลยตั้งแต่ลืมตาดูโลกนะเจ้านี่โอ้โหทวีทีมใหญ่จังเดี๋ยวดูเองนะเจ้าว่าทีมใหญ่ไหมนี่เนี่ยภาพเป็นความทรงจำในวัยเยาว์ของลูกนี่ใช่ครอบครัวลูกแม่จะมีสมาชิกถึง8คนจะกลับอบอุ่นที่สุดทุกเย็นวันพระพี่น้องจะนำดอกไม้สีขาวไปกราบขอเข้ามาพ่อแม่ไปขอเข้ามาเรื่องอะไรเนี่ยขอตังค์แล้วขอเข้ามาชักสงสัย
1: เป็นขอการขออโหสิกรรมนะคะหลวงพ่
0: อ
1: ขออโหสิกรรมทุกวันพระนะคะ
0: โอ
2: ้สาธุ
0: นี่เพิ่งเป็นครอบครัวแรกมาเพิ่งได้ยินเนี่ย
2: ใช่
0: ไม่เคยได้ยินเลยไปขอกันมาพ่อแม่คุณพ่อเป็นหมอยาสมุนไพรที่แจกฟรีให้ชาวบ้าน
2: โอ้สาธุ
0: ลูกก็ช่วยพ่อจัดยาจนเกิดฝันแรกในชีวิตว่าอยากเป็นหม
2: อ
0: ที่เหลือคนยากจนโดยไม่คิดเงิน
2: oh.
0: ปีพ.ศ.2518ลูกเรียนจบม.ศ.3ได้อันดับ1ของโรงเรียน
2: oh.

0: ดับหนึ่งเนาะ
1: จ
0: ้าโอ้ได้ทุนเรียนต่อวิทยาลัยครูอุดรแต่กลับสละสิทธิ์มุ่งหน้าสู่กรุงเทพได้วัย17ปีลูกเดินทางกรุงเทพเพียงลำพังอะไรไม่พักที่ไหนยังเนี่ย
2: พอดีตอนนั้นได้ทุนนะคะหลวงพ่อได้ทุนเรียนแล้วก็จะมีที่พักให้นะคะมีอาหารต่างๆให้นะคะ
0: สอบทุนได้ทั้งรามาธิบดีและราชวิถีทำไมเรียนเก่งกว่าบางคนอีกเนี่ยฮะทำไมบางคนไม่เรียนเก่งเงี้ย
2: เก่งคนละอย่างค
0: ่
2: ะ
0: สุดท้ายลูกก็เลือกเรียนวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลราชวิถีหลักสูตร1ปีครึ่งพยาบาลก็เรียนปีครึ่งนี่นะเหรออ
2: ันนี้เป็นหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์เขาให้เรียนปีครึ่งค่ะหลวงพ
0: ่
2: ออ
0: ๋อผู้ช่วยก่อนใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
0: เมื่อเรียนจบจึงได้รับราชการเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลและผดุงครรภ์ผดุงครรภ์เนี่ยแปลว่า
2: ผดุงท้องนะคะก็คือครรภ์นี้ก็คือท้องก็คือการดูแลคนคลอดนะคะหลวงพ่อตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงกระทั่งคลอดนะคะ
0: เรียกว่าผดุงครรภ์ประจำห้องคลอดระหว่างทำงานก็เรียนต่อม.4-5โอ้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนา
1: ะ
0: พาครับก็เรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยาและคณะวิทยาศาสตร์เคมีม.รามคำแหงไปพร้อมกันเรียนยังไงจ๊ะฮะ
2: ไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อก็คือเรียนจบม.4ม.5เสร็จแล้วค่อยเข้าไปที่รามอ่ะ
0: ทำไมไม่เขียนอย่างนั้นวะโดยสำหรับขึ้นเว้นดึกเพื่อกลางวันจะได้ไปเรียนแม้เรียนสายวิทย์แต่กลับชอบเรียนวิชาปรัชญาพุทธศาสนาเราเลิกลูกอยากนั่งสมาธิลูกขอรับราชการพยาบาลประดุงงานประจำโรงพยาบาลราชวิถีทำงานควบคู่ไปกับการเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับมหาลัย

0: วนลูกไปงานกฐินที่วัดพระธรรมกายครั้งแรกได้ยินเสียงหลวงพ่อนำนั่งสมาธิโอ้ลูกชอบมาก thank you
1: จ้า
0: ลูกกำลังจะหาพระอาจารย์สอนนั่งสมาธิและลูกก็หาเจอแล้ว
1: จ้า
0: สัปดาห์ถัดมาลูกกลับไปวัดอีกครั้งได้เจอพระรูปหนึ่งนั่งอยู่บนสเตจในศาลาดุสิตยังไม่รู้ว่าท่านคือใครอ่ะแล้วครั้งแรกอ่ะ
2: ครั้งแรกได้ยินแต่เสียงค่ะหลวงพ่อครั้งแรกได้ยินแต่เสียงไม่เห็นหน้านะคะ
1: คนมันเยอะครับ
0: ยังไม่รู้ว่าท่านคือใครรู้แต่ว่าโอ้ยแต่ไม่รู้องค์เดียวกันหรือเปล่าเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ เอาองค์นี้เนี่ยองค์ในกระดาษ
1: คร
0: ับ ทำไมพระองค์นี้ดูดีจังชื่นชมพระองค์นั้นนะผิวฟันผ่องใสอ๋อท่านมีความสุขมากอยากมีความสุขอย่างท่านจังเลยอย่างนี้บ้างเนาะสัปดาห์ต่อมาลูกอยากมีความสุขก็มาวัดอีกมารอบนี้ลูกก็รวบรวมความกล้าทำไมต้องรวบรวมความกล้า
2: ที่จริงก็ไม่ได้รวบรวมเลยก็ไปนั่งกับหลวงพ่อเลยนะคะ
0: อ้าวก็ในนี้เขียนว่ารวบรวมความกล้าเดินก็ไปนั่งใกล้ๆพระรูปนั้นแล้วสอบถามท่านว่าทำไมลูกนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงวุบลงมาเลยใช่ไหมจ๊ะลูกกลัวตายท่านเมตตาตอบท่านว่าใกล้ถึงทำแล้วอยู่แค่เอื้อมลูกดีใจสุดขีดกลับมาลูกก็นั่งสมาธิทุกวันเลยจนพี่เจริญศรีถามว่าทำไมกล้าไปถามหลวงพ่อองค์นั้นล่ะรูปบางถึงบางก็บอกพระรูปนั้นคือหลวงพ่อครูใหญ่นั่นเองนี่การมีผู้ชักชวนลูกมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกคือจรัสศรีลีนานนท์นี่คุณดีจ้ะลูกทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยพอถึงวันที่ลูกก็จะมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานฝ่ายเฮเลนยิกที่วัดพอวัดมีงานบุญใหญ่ลูกจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโต๊ะรับบริจาคนอกจากนี้ลูกยังทำหน้าที่กันวิทย์ให้แก่ทุกคนในครอบครัวอ๋อให้ทุกคนเลยเหรอ
2: ให้ทุกคนเลยค่ะหลวงพ่อ
0: กระทั่งน้องชายสุดรักได้เข้ามาช่วยงานหลวงพ่อน้องชายคนนั้นคือนายกอบต.ด็อกเตอร์วิรศักดิ์ฮาร์ดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3เรายังทำหน้าที่กับเพื่อนแก่ทุกคนในครอบครัวนี่ชาตินี้เดี๋ยวได้เห็นหน้าท่านนายกนี่อบต.นี่เอาบุญตลอดกาลนี่ชาติพ.ศ. 2527พี่สุดธรรมภายหลังคือหลวงหน้าสุดธรรมโมนะจ๊ะได้ส่งชื่อลูกกันไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพ2สัปดาห์แล้วพ่อได้พูดประโยคที่ลูกไม่มีวันลืมเลยว่าหลวงพ่อจะรวมคนเป็นล้านและจะปักหลักพุทธศาสนาทั่วโลกก่อนอายุ60ปีลูกฟังแล้วก็ใจฮึกเหิมกลับลงมาก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรแจ้งข่าวสว่างเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นหลวงพ่อบอกให้สวมหัวใจสิงห์ออกไปทำหน้าที่เพื่อจะโลกรู้ว่าทุกคนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวและทุกคนล้วนเคยเป็นพี่น้องกันทั้งสิ้นพี่น้องท้องเดียวกันจ้า

ลงจากดอยปุ๊บลูกก็ลุยทำหน้าที่กัลยาณมิตรทันทีชวนคนตั้งกองกฐินทั่วอยุธยาและที่เสกาบ้านเกิดลูกจะได้เชิญคุณพ่อซึ่งเป็นสารวัตรกำนันนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหาผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านไปตั้งกองบุญกฐินกลายเป็นภารกิจเพราะลูกที่อบอุ่นมีความสุขไปด้วยกันลูกยอมไปตำหนิแจ้งข่าวสว่างให้แน่ว่าหลวงพ่อไปเล่าทุกๆคนฟังว่าร่างกายของเรามีกายซ้อนอยู่หลายกาย

0: ดับจิต
1: ใช
0: ่ห้องพักลูกหาที่สงบที่สุดของโรงพยาบาลพวกเขาไปนั่งสมาธินั่นก็คือตู้เสื้อผ้าที่ห้องพักของโรงพยาบาลเป็นดังในตู้เหตุผลเนื่องจากมันเงียบดีผู้คนในตู้ก็ไม่มีลูกนั่งสมาธิดีมากมีความสุขตลอดเลยเพราะไปนั่งในตู้เลยโอ้โหเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ให้ฟัง

0: รู้นั่งสมาธิอยู่ตู้เสื้อผ้าอยู่ดีเพื่อนร่วมงานก็มาเปิดตู้เสื้อผ้าก็จะเอ๋จะรู้นั่งสมาธิอยู่ตกใจอย่างแรงด้วยกันทั้งคู่ไม่นานเรื่องราวที่ลูกนั่งสมาธิในตู้เสื้อผ้าก็ดังไปทั่วทั้งแผนกเลยลูกยังได้โอกาสชวนเพื่อนๆในโรงพยาบาลมาสวดมนต์พี่น้องคู่นี้ทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้าน
1: เก่งกว่าระดับ
0: ในโรงพยาบาลเนี่ยไปชวนเพื่อนในโรงพยาบาลสวดมนต์ทำวัดเช้าและเย็นเป็นประจำทุกวันได้ตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มกายแก้วซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มกลีมิตรโดยพี่จรัสศรีเป็นหัวหน้ากลุ่มและในทุกๆวันเวลาประมาณ1ทุ่มลูกจะเดินทางมานั่งสมาธิกับหลวงพ่อที่เขาอยู่ฮะอ๋อตอนนั้นที่สำนักงานกัลยาณมิตรใช่ไหมจ๊ะ
2: ที่อนุสาวรีย์ชัยค่ะหลวงพ่อ
0: ซึ่งอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม
2: ิใช่ค่ะ
0: ใกล้ที่ทำงานของลูกต่อมาเมื่อสำนักงานกันวิทย์ย้ายไปอยู่ที่เกษตรลูกก็ตามไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อต่อก่อนก็ไปลูกก็จะแวะซื้อพวงมาลัยดอกมะลินี่นะถวายเกือบทุกเย็นมีอยู่วันหนึ่งอุบาสกอารักษ์พิพัฒน์ปัทมาร ู้จักไหม
1: รู้จัก
0: ปัจจุบันคือพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโคได้เชิญลูกมาช่วยงานแก้ปุถุชนที่กำลังขาดคนลูกจึงก็ไปกราบหลวงพ่อติสาราดุสิตรายงานว่าลูกจะลาออกจากราชการมาอยู่วัดหลวงพ่อเมตตาตอบลูกว่านี่เป็นวิสัยของพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่คิดได้อย่างนี้มาอยู่วัดต้องมีสองย
1: อ
0: และสองสอเพราะว่าสองยอคืองานก็ยากคนก็ยุ่งสองสอคือต้องสู้กับสางสู้คือ
2: สู้นี่เข้าใจอยู่ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าสางนี่ไม่เข้าใจอ่ะ
0: สางแปลว่าอะไร

0: าสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ให้เหลือแต่สิ่งดีๆก่อนมาเราออกด้วยฝันเห็นหมู่คณะใส่เสื้อขาวกับโรงน้ำเงินติดต่อกัน3คืนก่อนวันลาออกเนาะลูกจะมั่นใจว่านี่แหละคือเส้นทางที่ใช่สำหรับเราวันที่6กุมภาพันธ์2532ลูกได้ยื่นใบลาออกจากงานที่ห้องคลอดที่ทำมากว่า11ปีหัวหน้างานไม่อยากให้ออกบอกว่าทำงานที่นี่ก็ได้บุญเหมือนกันนะแม้หัวหน้าจะท้าทายจากไหนแต่ลูกคิดมาดีแล้วและตัดสินใจแน่แน่เลยว่าเป็นไงเป็นกันรวยเป็นรวยลูกรักจะมาสร้างบารมีที่พระพุทธธรรมกายเท่านั้นโอ้ใจเด็ดเนื้อในช่วงปี2535เราได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิระยะยาวกับหลวงพ่อนานถึง5ปีได้อยู่ในทีมหญิงใหญ่หญิงใหญ
1: ่ค่ะที่ดอยสุเทพนะคะหลวงพ่อตั้งชื่อให้ว่าหญิงใหญ่นะคะ
0: ที่ดอยสุเทพนะทำให้ลูกทราบถึงและประทับใจอย่างยิ่งในความเมตตาที่หลวงพ่อมีต่อลูกทุกๆคนเสมอมอนอ๋อห้องนี้เนอะภาพความทรงจำในช่วงที่ลูกได้นั่งสมาธิระยะยาวหลวงพ่อที่เชียงใหม่นานถึง5ปีตอนนี้ทำไมหน้าเหม็นเหมือนตอนนั้นเลย
1: ตอนนี้อายุเยอะกว่าตอนนั้นค่ะ
0: เดี๋ยวนักเรียนดูนะหูใหญ่พูดถูกว่านี่ไม่เห็นเหมือนเลยพศ2541ลูกก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายอีสานบนรวมผู้นำบนจับปฏิบัติธรรม3วันหมุนเวียนไปใน7จังหวัดเป็นประจำทุกเดือนและก็ค่อยก้าวมาเป็นหัวหน้ากองแก้ปุถุชน8ในปัจจุบันนี้นะหัวใจสำคัญนักสร้างบารมีคือการปฏิบัติธรรมโดยจึงหล่อหลอมผู้นำบุญด้วยการจับปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนเลยนี
2: ่
0: สาธุมีหนึ่งภารกิจที่ลูกภูมิใจสุดๆคือการจัดตักบาตรพระ 1,000 รูปซึ่งจังหวัดในสารตันบนยังไม่เคยมีใครจัดมาก่อนเลยลูกเริ่มต้นจากจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นที่แรกโดยเรียกประชุมผู้นำบุญแจ้งทราบว่าตอนนี้พวกเรามีงบประมาณอยู่เท่าไหร
1: ่0บาท
0: 0บาทถึงแล้วที่อะไรจะต้องช่วยกันลงขันแล้วออกไปทำหน้าที่กับลิมิตเดี๋ยวเราจะช่วยกันไปแจ้งข่าวสว่างตามร้านค้าทุกถนนในจังหวัดทำบัวชัวทำจดหมายประสานงานทุกภาคส่วนด้วยตัวเองจนสามารถจัดงานตักบาตรได้สำเร็จสาธุทั้งพระทั้งโยมต่างปลื้มปิติใจกันเป็นอย่างมากจากนั้นลูกก็ขยายงานไปจัดตักบาตรต่อที่หนองคายที่ตอนนั้นจังหวัดอะไรนะจ๊ะ
2: หนองบ
0: ั
2: วลำพู
1: หนองบัวลำพูจังหวัดแรกค่ะ
0: ไปจัดตบาตรที่หนองคายหรืออุดรธานีสกลนครบึงกาฬและนครพนมโอ้อีก6จังหวัดเลยเนอะแต่ละที่ลูกต้องลงพื้นที่คลุกคลีอยู่กับผู้นำบุญเป็นเดือนๆถูกนะเจ้าราชการทำหน้าที่ถึงนั้นไม่ใช่ง่ายเลยหาทั้งงบประมาณหาทั้งกำลังคนด้วยตัวเองแทบทั้งสิ้นมันสิปลื้มหลายๆเด้อนี่เนาะนี่ลงพื้นที่นานนับเดือนเยี่ยมเยียนผู้นำบุญในทุกถิ่นประชาชนมาร่วมทำหน้าที่กันวิทย์ต่อไปโอ้นี่ประวัติศาสตร์การสร้างบารมีนี่นะจ๊ะนี่จะถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ยิ่งเหนื่อยยิ่งปลื้มจ้า

0: ภารกิจที่ลูกภูมิใจที่สุดคือลูกได้จะปฏิบัติธรรมให้กับผู้นำบุญทั่วทั้งอีสานตอนบนและเห็นที่สุดคือพุทธอุทยานนานาชาติอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายริมแม่น้ำโขงลูกทำทุกอย่างเองตั้งแต่ขนอุปกรณ์เช่าเต็นท์โอฟางต่อไฟถึงขนาดสูบน้ำจากแม่น้ำโขงเอง
1: ใช้ปั๊มค่ะหลวงพ
0: ่อแม้ใช้ปั๊มก็ตามเนี่ยทำเองเนี่ยมันไม่ธรรมดาโอ้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำหลังนั่งสมาธิเสร็จลูกชายพุ่นนำบุญไปช่วยปิดปั๊มน้ำที่ริมโขงให้หน่อยแค่ไปปิดปั๊มน้ำนะที่ริมโขงส่งไปคนแรกหายส่งไปคนที่สองส่งไปคนที่สามแต่สักพักทั้งสามคนก็กลับมาพร้อมกันแล้วเราได้เสียงสั่นเครือว่าเห็น
2: พญานาคเห็นต้น
0: หอมเห็นพญานาคสีดำตัวใหญ่ยาวตัวใหญ่ขนาดเท่าถังน้ำมันขนาดใหญ่นั่นขนาดตัวนะลอยกลางแม่น้ำโขงใต้แสงจันทร์เต็มดวงสักพักใหญ่ๆแล้วก็ค่อยจมน้ำหายไปลองไปดูสินี่นะแล้วรู้ได้ไงเป็นพญานาค
1: พอดีเขาขึ้นมาเล่าให้ฟังอ่ะเขาว่าน่าจะเป็นพญานาคเพราะว่าตัวยาวมากเลยนะคะ
0: อ๋อถ้ายาวหน้าเนาะน่าจะนะมีเหตุผลน่ะภาพที่งานจัดปฏิบัติธรรมณพุทธอุทยานนานาชาติอำเภอพรหมวิสัยเมื่อปี2550บางคืนตอนที่สองอยู่ดีๆฝนก็ตกแบบไม่หยุดเลยทำให้น้ำท่วมเต็นท์ไฟดับมืดสนิทแต่สาธุชนเขาบอกว่านี่แหละคือความประทับใจที่จะไม่ลืมไปตลอดชีวิตนี่ยังหวานลูกก็ได้จัดรายการซูมชื่อช่องว่าเอาบุญมาฝากกันเป็นรายการที่ลูกจะได้พบกับผู้นำบุญทุกเช้าเวลา6โมงถึง7โมงจัดที่ไหนจ๊ะ
1: จัดในคอมพิวเตอร์ตรงไหนก็ได้ค่ะหลวงพ่อได้ทั่วโลกเลยค่ะ
0: ตอนนี้ก็จัดที่วัด
1: ไม่ค่ะจัดถ้าอยู่วัดก็จัดที่วัดนะคะหลวงพ่อถ้าออกต่างจังหวัดก็จัดในพื้นที่นะคะ
0: ลูกจัดรายการทุกวันตั้งแต่ปี64จนถึงปัจจุบันนี่เนาะนี่ขอบคุณมาฝากอีกบุญที่ลูกเริ่มมากคือลูกได้เป็นผู้สาน

านบุญกับวัดบาหวังประเทศเวียดนามเราได้รวบรวมผ้าไตรจำนวน200ชุดและบาทอีก100ใบถวายแด่พระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมในป่าเขาหลังวัดบาหวังทั้งลูกยังได้ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานณพระประธานของวัดบาหวังวันเดือนมีนาคมไหนดูสิที่จ้าเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานณวัดบาหวังประเทศเวียดนาม

ตลอด37ปีที่อยู่วัดรู้ไม่เคยรู้สึกว่ามีอุปสรรคเกินกำลังเลยไม่เห็นอะไรเป็นอุปสรรคทุกอย่างทำให้ได้อย่างสบายและสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะเชื่อมาในคำสอนหลวงพ่อที่ว่าเราต้องลิขิตชีวิตเราเองโดยมีพระเจ้าเป็นต้นแบบเหนื่อยกายก็พักเหนื่อยใจก็นั่งสมาธิและทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีรับประโยชน์จะเป็นกำลังใจให้ลูกเดินต่อมาตลอดคือโลกทั้งใบเป็นที่อยู่ของเรามนุษย์ไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่ไม่ผู้บังคับอยู่เบื้องหลังคือวิญญาณมารเราต้องสู้กับวิญญาณมารไม่ใช่มาสู้กับมนุษย์การทำหน้าที่ชีวิตของลูกไม่ใช่แค่หาปัจจัยเข้าวัดแต่คือการนำพาทุกคนให้รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเขาทำก็ได้บุญเองถ้าเขาไปทำเราผู้บอกบุญเราก็ได้บุญอยู่แล้วลูกรักหัวใจดวงเดิม

0: คนไหนจ๊ะเหมือนเหมือนเลย
1: คล้ายๆค่ะหลวงพ
0: ่องงอ่ะสุดท้ายนี้ลูกขอกราบขอบหลวงพ่อที่ให้โอกาสเด็กบ้านนาเด็กบ้านนาเหรอ
1: ค่ะอยู่ต่างจังหวัดเป็นชาวนานะคะหลวงพ่อ
0: บ้านนาวันนึงเข้ามาสร้างบารมีได้ทำหน้าที่กันมิตรตามรอยหลวงพ่อจนถึงวันนี้ลูกยังคงมีหัวใจดวงเดิมที่พร้อมลุยงานศาสนาไม่มีวันหยุดนี่นะกองแก้วพุทธร8ขอกราบเรียนหลวงพ่อว่าเลิฟหลวงพ่อมาติดสุดจะติดตามหลวงพ่อสร้างบริตราบถึงจุดแห่งธรรมว่าไงว่าตามกันกับหลวงพ่อทุกเรื่องนี่ส่งท้ายด้วยเลิฟหลวงพ่อจะล้นหัวใจ

사두 사두 사두ก็อนุโมทนาบุญกับโยมพี่วสิกาสุลาลักษณ์ก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็สนุกดีนะฟังได้เพลินมากนะจะมีคำหนึ่งเนี่ยที่โยมพี่สุลาลักษณ์พี่วสิกานะเขาบอกว่าจะชอบนั่งสมาธิตั้งแต่เป็นเด็กๆใช่ไหมคือวันนี้หลวงพี่ก็ฟังเรื่องราวของพระอาจารย์ชานานะหลวงน้าชานาที่เราเรียกกันว่าหลวงน้าชานาเนาะท่านก็ชอบปฏิบัติธรรมหรือว่ารักการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ท่านยังเด็กๆเหมือนกันจะมีความคล้ายๆกันเหมือนพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกันก็คือจะชอบการปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่ไหนแต่ไรคืออยู่ดีแล้วก็อยากปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยหลวงพี่เองตอนเป็นสามเณรก็ชอบปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าหาเวลามันลงตัวหรือว่ามันว่างเมื่อไหร่ก็จะแวบไปแล้วนะหลังกุฏิตอนเย็นๆโพ้ๆเพ้ๆคนก็ไม่ค่อยไปหลังกุฏิก็แล้วก็หาเวลานั่งสมาธิเพราะว่าชอบนั่งสมาธิแล้วก็ตอนเวลานั่งเนี่ยมันจะง่วงเนาะอุปสรรคในการนั่งสมาธิมีหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือความง่วงถ้ามันง่วงมากๆก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆเตียงแล้วก็ถ้ามันโยกเมื่อไหร่ก็นั่นแหละอกชนเตียงแล้วก็ตื่นขึ้นมานั่งต่อก็นั่งไปเรื่อยๆตื้อๆนั่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นความตั้งใจของพวกเราดั้งเดิมเนาะที่เราจะมาทำใจหยุดใจนิ่งกันคำว่านัตถิสันติพลังสุขขังหรือว่าสุขอื่นที่นอกจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีเนี่ยก็เป็นคำที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ

ท่านจริงเป็นพุทธพจน์นะหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านก็ยกมาแล้วท่านก็แปลว่าสุขอื่นที่นอกเหนือจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีหรือเราจะได้ยินจากหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของพวกเราเวลาท่านนำนั่งสมาธิท่านก็จะอย่างเนี้ยสุขอื่นที่นอกจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีแต่คำว่าสันติคำนั้นเนี่ยแปลว่าความสงบมาจากสมถะที่แปลว่าสงบเนี่ยเนาะแต่ถ้าจะหยุดจริงๆก็คือติดทหิท่านจงหยุดอะไรเงี้ยก็คือหยุดเดินเลยก็คงจะคล้ายๆกับเวลาเราไปสอนพวกฝรั่งก็นั่งสมาธิอย่างเงี้ยเนาะหลวงพี่ก็เคยไปสอนพวกฝรั่งเขานั่งสมาธิเหมือนกันอยู่มังแชทที่อยุธยาเนี่ยก็ไปตั้งบูธกันแล้วก็พากันไปนั่งสมาธินั่นแหละฝรั่งมาก็เรียกเขาเข้ามาเวลาบอกเขาให้หยุดใจเนี่ยก็ไม่ได้บอกเขาสต็อปยูสต็อปยูร์มายอย่างเงี้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่บอกว่าkeep calm put your mind softly อะไรเงี้ยเราก็นึกคำได้แล้วก็พูดไปนะก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าไม่ได้ใช้คำว่า stop your mind เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้หรือคำว่านอกจากความสงบนอกจากใจหยุดใจนิ่งคำเนี้ยก็เป็นคำที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพูดเอาไว้ซึ่งมันก็คือการความสงบมันก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งนั่นแหละแต่เป็นการที่พูดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเนาะซึ่งอีก2วันก็จะถึงวันธรรมชัยก็เป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของพวกเรานะผู้เป็นที่เคารพรักของพวกเราหลวงพี่ในตอนที่เป็นสามเณรนวกะหรือว่าเป็นพระนวกะก็จะได้ยินเรื่องราว

หาปูชนียาจารย์ให้ฟังอยู่บ่อยๆเพื่อเป็นการตอกย้ำแล้วก็ให้เห็นถึงมโนปณิธานของท่านเนี่ยทั้งเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสละชีวิตของท่านในการค้นพบวิชาธรรมกายวิชาที่หายไปเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วเนี่ยท่านก็พบค้นพบขึ้นมาใหม่หรือว่าเรื่องราวของหลวงพ่อทั้งสองเองก็ได้ยินอยู่บ่อยๆเนี่ยได้ฟังบ่อยๆท่านสร้างวัดพระธรรมกายมาอย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาส

ท่านท่านเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายแล้วท่านก็มีความสำคัญยังไงเนี่ยแล้วก็คุณยายทองสุกอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังแล้วก็เกิดความซาบซึ้งเห็นถึงมโนปณิธานของท่านแล้วก็กว่าท่านจะเป็นท่านในที่เราเห็นอยู่เนี่ยท่านก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันแล้วเมื่อวันอาทิตย์หลวงพี่ก็ใกล้จะถึงวัน

เรื่องราวของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ชื่อว่าสุเพศสมณะแล้วด้านล่างนี่ก็เขียนว่าธรรมชโยภิกขุหลวงพี่ก็เคยเอาให้โยมพี่สาวของหลวงพี่อ่านเหมือนกันนะอ่านโยมพี่สาวบอกว่าโอ้พระนี่อ่านแล้วได้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมมากวันนั้นก็เลยสงสัยเป็นสาเหตุที่ทำให้เห็นโยมพี่เขาบอกว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะนั่งธรรมะวันละ1 หรือ 2 ชั่วโมงทุกวันนะก็อ่านแล้วเกิดกำลังใจเพราะเรื่องที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านเขียนตรงนี้คือหนังสือเล่มนั้นจะมีการเขียนของบุคคลหลายๆท่านมีหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อทัตตะแล้วก็โยมคนอื่นๆอีกหลายคนเลยมีพระก็มีโยมก็มีหนึ่งนั้นนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เราแหละท่านเขียนเอาไว้หลวงพี่ก็อ่านแล้วก็ได้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมมากๆเลยนะเพราะว่าคือชีวิตของท่านหรือชีวิตของครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยโอ้โหกว่าท่านจะชีวิตของท่านเนี่ยทำไมถึงท่านทรหดอดทนมากท่านจะบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเพราะว่าเรื่องตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ท่านยังเยาว์วัยแล้วก็จนถึงก่อนที่ท่านจะอุปสมบทช่วงที่ท่านอุปสมบทแล้วก็เป็นเห็นท่านเนี่ยมีความแข็งแกร่งอดทนคือแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยท่านจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ไหลไปตามกระแสของสังคมหรือว่ากระแสของชาวโลกเขานะท่านจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ถ้า1 ล้านคนก็มีสัก1 คนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคือมีความพิเศษมากแล้วก็ท่านเล่าว่าชีวิตของตัวท่านเองเนี่ยต้องเราหกระเหเร่ร่อนนะไปตามที่ต่างๆนะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่แยกทางกันตั้งแต่ท่านอายุยังไม่ถึง5 ขวบเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนบ้านทีนึงเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนผู้ปกครองด้วยนะผู้ปกครองท่านก็ไม่ได้อยู่แค่กับโยมพ่อกับโยมแม่ของท่านแค่คนเดียวเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งตรงนั้นเองอ่ะมันเลยทำให้คือเห็นชีวิตของโยมพ่อโยมแม่ของท่านแล้วท่านก็เลยคิดว่าท่านเบื่อหน่ายชีวิตในการครองเรือนเป็นที่สุดเพราะว่าเห็นชีวิตของการครองเรือนมันมีสุขน้อยมีทุกข์มากไม่เป็นอิสระต้องคอยทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มีความคิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วท่านก็ตัดสินท่านก็คิดว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตของตัวเองดีเมื่อท่านโตไปแล้วเนี่ยความคิดของท่านก็ออกเป็นสองทางออกเป็นสองทางทางแรกก็คือว่าถ้าท่านอยู่ในทางโลกเนี่ยก็จะไปให้สุดในทางโลกไปเลยเอาให้เต็มที่แต่ถ้าอยู่ในทางธรรมก็จะเอาให้สุดไปให้สุดในทางธรรมเหมือนกันก็คือก็จะศึกษาธรรมะแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปให้มันทั่วทุกมุมโลกไปเลยเนี่ยแล้วท่านจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งก็คือคนเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้เรารู้อะไรบ้างเนี่ยตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ไม่รู้อะไรนะมาตัวเปล่าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยนะมีแต่นิสัยกับบุญที่ติดตัวมาแต่เราก็ไม่เห็นนะความรู้อะไรต่างๆแล้วก็ไม่มีติดตัวมาเลยซึ่งหลวงพ่อท่านจะเป็นคนหนึ่งที่รักในการอ่านมากๆรักในการแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นชีวิตจิตใจศึกษาเรื่องราวหรือว่าประวัติของบุคคลสำคัญเนี่ยจนกระทั่งท่านจำชื่อได้
แล้วก็

รู้ถึงปฏิปทาของคนคนนั้นหรือแนวคิดของคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงเราต้องรู้หมดเลยหนังสือมีอยู่ในห้องสมุดมีเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยท่านบอกว่าขนมาอ่านหมดอ่านมันทุกเล่มอ่านมันให้หมดก็จะได้รู้ไม่รู้ก็จะได้รู้ซะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่จะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านอ่านแล้วท่านชอบแล้วหนังสือเล่มเนี้ยก็ไม่ค่อยจะมีใครเขาหยิบมาอ่านกันหรอกถ้าจะมีก็ผู้เฒ่าผู้แก่นะมาอ่านหนังสือเล่มนั้นก็คือหนังสือของท่านปตัญชลีหมาโยคีเป็นฤาษีเทือกเขาหิมาลัยก็เขียนเกี่ยวกับปรัชญาโยคะหลวงพี่ก็เกิดไม่ทันเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าหนังสือเล่มนี้นี่คืออะไรนะแต่ก็นั่นแหละจะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านอ่านเกลี้ยงนะอ่านหมดเลยท่านบอกว่าอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอ่านไปก็แต่ที่ไม่รู้เรื่องก็อ่านไป 3-4 รอบนะเพราะว่าท่านชอบมากที่ท่านชอบไปเนี่ยหลวงพี่เข้าใจว่าท่านเนี่ยเกิดอยู่คือท่านเกิดที่สิงห์บุรีแล้วท่านก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเนาะย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมาอยู่กับผู้ปกครองมาอยู่กับพ่อท่านเนี่ยหลวงพี่เข้าใจว่าท่านน่าจะอยู่แถววัดเรียบเพราะฉะนั้นท่านเกี่ยววัดเรียบก็คือวัดราชบูรณะนะที่ท่านชอบมาเนี่ยก็คือสนามหลวงมาสนามหลวงจากวัดเรียบเนี่ยห่างกันถ้าเดินมาก็ประมาณ 15-20 นาทีถึงสนามหลวงถามว่ามาทำไมมาที่แถวๆริมคลองหลอดแล้วก็มาหาหนังสืออ่านหลวงพ่อบอกว่าเดินมาแค่คอเสื้อยืดคอกลมรองเท้าแตะกางเกงขาสั้นมีเงินในกระเป๋าก็พอแค่ได้ซื้อโอเลี้ยงเท่านั้นแหละไม่ได้มีเยอะไปกว่านั้นเลยเงินที่จะเอาไปซื้อหนังสือเนี่ยซื้อโอเลี้ยงก็หมดแล้วไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อหนังสือหรอกก็เลยใช้วิธีการยังไงเลยดูหนังสือที่แผงร้านขายหนังสือแผงแรกอ่านจนกระทั่งเขามองหน้าทำไมอ่านนานจังพอเขามองหน้าก็เปลี่ยนไปอีกแผงหนึ่งแต่ว่าเรื่องเดิมนะอ่านจนกระทั่งวนไปจนถึงแผงสุดท้ายก็จบเรื่องพอดีท่านก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ใช่หนังสือทั่วๆไปที่ท่านอ่านอย่างเดียวนะคือท่านรักในการอ่านท่านอ่านหมดนั่นแหละไม่ใช่แค่หนังสือแค่หนังสือทั่วไปอะไรเงี้ยแต่โดยเฉพาะที่เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยบอกว่าอ่านแล้วลืมทานข้าวลืมเวลาไปเลยนะท่านชอบอะไรอย่างนี้มากเพราะว่าจิตใจของท่านดั้งเดิมเนี่ยท่านอยากจะศึกษาธรรมะอยากจะปฏิบัติธรรมแต่ว่าก็ไม่มีใครเนี่ยที่จะมาเป็นอาจารย์ท่านมาสอนท่านอย่างเงี้ยเนาะท่านก็ยังเด็กอยู่อ่ะจะไปหาอาจารย์อะไรที่ไหนก็ยังไม่เจอเนี่ยก็เข้าใจว่าตอนนั้นท่านอายุยังไม่ถึง15นะหรือว่าประมาณ15นี่แหละอีกที่ที่ท่านชอบไปเนี่ยก็คือวัดมหาธาตุยุวราชอังสลิดนะอยู่แถวๆท่าพระจันทร์นั่นแหละก็จะมีวิหารคดถ้าเราไปเนี่ยจะมีวิหารคดพอไปวิหารคดเนี่ยก็จะเห็นพวกญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมอะไรกันมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ซึ่งท่านชอบมากนะพอไปในโบสถ์ก็เจอพระท่านสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรกันเงี้ยเนี่ยท่านบอกว่าอยู่แล้วมันสงบอ่ะไม่รู้แปลกๆมันชอบมันอยู่ตรงนี้แล้วสงบตามปกติเด็ก

เด็กๆเนี่ยเวลาเสาร์อาทิตย์ไปไหนกันเอ่ยก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรต่างๆอะไรกันเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านบอกว่าเสาร์อาทิตย์นู่นไปแล้วนะวัดมหาธาตุไปนั่งทำอะไรไปนั่งอยู่เฉยๆนั่นแหละชอบมาสงบดีมันชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาคนเขาสนทนาทำอะไรกันท่านก็เราลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งอ่ะผู้ใหญ่กำลังผู้เฒ่าผู้แก่กำลังสนทนากันเด็กคนหนึ่งอายุไม่ถึง15คุณลุงคุณป้าฟังอะไรกันอยู่เนี่ยก็ฟังบ้างถ้าบอกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าฟังไปฟังมาจนกระทั่งท่านก็อยากที่จะปฏิบัติเองบ้างทำเองบ้างท่านรักท่านอยากปฏิบัติธรรมแล้วนะแล้วท่านก็หาวิธีการปฏิบัติธรรมอยู่หลายๆอย่างแรกๆเนี่ยท่านบอกว่าก็ฝึกคือสมาธิเนี่ยมีวิธีการฝึกสมาธิเนี่ยมีอยู่หลายแบบ40วิธีก็ไม่ค่อยที่ท่านปฏิบัติเนี่ยที่ท่านถูกจริตอัธยาศัยท่านที่สุดก็คือท่านบอกว่าถูกจริตอัธยาศัยอยู่บ้างก็คืออานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยท่านจะปฏิบัติแบบนั้นก็ได้พระอาจารย์จากวัดมหาธาตุนั่นแหละท่านสอนท่านก็กำหนดลมหายใจไปแล้วท่านในระหว่างที่ท่านฝึกอานาปานสติท่านก็ศึกษาปฏิปทาหรือข้อวัดปฏิบัติของพระอาจารย์พระเกจิอาจารย์หลายๆรูปด้วยอย่างนี้ก็คือหลวงปู่มั่นพุทธิทัตโตท่านบอกว่าท่านอ่านปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติหรือว่าการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านชอบมากแต่ก็น่าเสียดายที่ตัวท่านเนี่ยก็ได้มรณภาพไปตั้งแต่ท่านยังเด็กๆอยู่เนี่ยซึ่งการปฏิบัติธรรมของท่านแบบอานาปานสติอย่างเงี้ยท่านก็ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งด้วยความที่ใจท่านคงใสมากปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็ท่านบอกว่าท่านมีการผลการปฏิบัติธรรมที่ดีจนกระทั่งได้เห็นแสงสว่างแล้วก็มีองค์พระผุดขึ้นมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยแต่ก็ไม่มีครูบาอาจารย์สอนต่อเพราะว่ามันไม่รู้ต้นกลางปลายมันเป็นอย่างไรเนี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์ท่านก็เลยหยุดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเอาไว้ก่อนตอนท่านอายุได้15ขวบ15ปีเราเคยเป็นไหมอยู่ดีๆแล้วก็ชอบไปนั่งอยู่ริมคันนามองดูท้องฟ้าสำนวนท่านนั้นท่านบอกว่าท่านชอบนั่งอยู่คนเดียวจะหาที่มันเงียบๆสงบในการนั่งอยู่คนเดียวมองเมฆที่มันสลับซับซ้อนไปมาดูท้องฟ้าอันเวิ้งว้างแล้วก็พลางคิดไปว่าคนเราเนี่ยเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนทำไมต้องมีกรรมเป็นของตนบุญบาปมีจริงไหมนรกสวรรค์มีจริงไหมท่านก็ได้สงสัยอย่างนั้นเนี่ยแต่ท่านก็มองชีวิตในตัวท่านว่าตัวท่านเองเนี่ยที่พ่อแม่ท่านแยกทางกันอย่างเนี้ยมันก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าของท่านแต่ถ้าจะให้ท่านเชื่อ 100% เนี่ยท่านก็มันจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เต็มปากเพราะว่าคือเราเนี่ยรู้แล้วแต่ว่ามันยังไม่เห็นเนี่ยมันต้องเห็นก่อนสิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยจะต้องทั้งรู้ด้วยแล้วก็ทั้งเห็นด้วยท่านว่าอย่างนั้นนะการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องทั้งรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยอย่างนี้เนี่ยถึงจะดีถ้ารู้อย่างเดียวก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับตาบอดคลำช้างคือคนตาบอดคลำช้างก็คลำไปอ้าวอันนี้งาอันนี้ห
ูอันนี้

ง่วงก็ยังไม่รู้อยู่ดีเนี่ยว่าเอออันนี้คือช้างหรือเหมือนกับพระใบลานเปล่าที่ศึกษาแต่อัตอัตถะแต่ว่าไม่รู้ผลหรือว่าไม่ศึกษาผลพระใบลานเปล่าจริงๆพระโปฏิละเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพระใบลานเปล่าเนี่ย ก็คือจริงๆท่านปฏิบัติธรรมจนกระทั่งท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะที่สัมมาเนนสอนไงสัมมาเนนก็หลวงพี่โปฏิละลงไปในน้ำให้ถึงคอนะพอลงไปได้นิดนึงเอาพอตรงนั้นแหละได้แค่ครึ่งหน้าแข้งสัมมาเนนนั่นก็เป็นเนนอรหันต์มีชั้นเชิงในการสอนลงไปแค่นั้นแหละแล้วก็สอนวิธีการจับคุณวรนุชให้ตัวเงินตัวทองให้มีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งจอมปลวกนั้นมันมี6รูวิธีที่จะจับตัวเงินตัวทองได้ก็คือปิดรูทั้ง5นั้นซะแล้วก็เอามือล้วงไปในรูที่6ก็จะจับตัวเงินได้ตัวเงินตัวทองได้สมใจหมายพระโปฏิละท่านได้ยินแค่นี้หลวงพี่โปฏิละท่านได้ยินแค่นี้ท่านก็เข้าใจเลยเพราะว่าเป็นปหูสูตรฟังพระไตรปิฎกมามากหรือว่าอ่านพระไตรปิฎกมามากเนี่ย ซึ่งรูทั้ง5เนี่ยมันก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือให้ปิดไม่ต้องไปคือไม่ต้องไปรับรู้มันซะแล้วก็หยุดใจนั่นแหละหยุดตัวนั้นนั่นแหละก็ทำให้ท่านเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ที่ท่านหมายถึงตรงเนี้ยที่เหมือนกับพระใบลานเปล่าไม่ได้หมายถึงพระหลวงพี่โปฏิละรูปนั้นที่เป็นพระอรหันต์แต่หมายถึงพระที่ศึกษาแต่อัดแต่ไม่ได้ศึกษาเรื่องของผลคือไม่ได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติหรือถ้ารู้อย่างเดียวแล้วไม่เห็นก็จะเป็นเหมือนกับเด็กที่จับฐานร้อนสีแดงแล้วก็ร้องไห้ไม่ยอมปล่อยด้วยจับเอาไว้อย่างนั้นแหละรู้อย่างเดียวว่ามันเป็นของที่น่าเล่นอย่างเงี้ยจนกระทั่งท่านเนี่ยก็ได้ไปที่ท่านยังไม่ได้ไปวัดปากน้ำนะท่านก็ไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งคือท่านเป็นคนรักการอ่านอยู่แล้วแล้วก็เลยทำให้ท่านเนี่ยหรือท่านคงอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งท่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งก็คือชื่อว่าธรรมกายหนังสือเรื่องธรรมกายในนั้นก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของธรรมกายเอาไว้ธรรมกายโยอาหังอิติปิตถาคตคือธรรมกายท่านก็คุ้นกับคำว่าธรรมกายมากเนี่ยโอ้โหรู้สึกมันสะดุดหูมันแปลงๆหูนะเอ๊ะคำนี้คุ้นๆนะแล้วก็ชอบมากในตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ท่านก็บอกว่าคือท่านสรุปว่าวัดปากน้ำเนี่ยสอนได้ทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นสอนได้ทั้งรู้สอนให้รู้ก็สอนได้สอนให้เห็นก็สอนได้ท่านก็เลยขอผู้ปกครองท่านไปที่วัดปากน้ำท่านใช้คำว่าผู้ปกครองคืออาจจะไม่ใช่พ่อท่านนะท่านใช้คำว่าผู้ปกครองอาจจะไม่ใช่พ่อท่านผู้ปกครองท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เหลวไหลอย่าไปเลยนะท่านก็เลยไม่ได้ไปแต่ท่านก็ได้แค่นึกในใจว่าเอออย่างน้อยๆเราก็ได้เจอวิธีการปฏิบัติธรรมที่มันถูกจริตอัธยาศัยท่านมาบ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป3ปีท่านก็ไปที่วัดปากน้ำท่านก็ไปที่วัดปากน้ำอีก

รอบหนึ่งไปที่วัดปากน้ำแต่คราวนั้นที่ไปเนี่ยปรากฏว่าคือท่านตั้งใจจะไปกราบหลวงปู่ไปหาหลวงปู่นั่นแหละแต่หลวงปู่ท่านมรณภาพไปแล้วนะท่านก็เลยได้แต่คิดนะคำพูดท่านนะท่านบอกว่านี่อาตมาหมดที่พึ่งทางปฏิบัติเสียแล้วหรือถ้ากันนั้นจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อให้ทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยไม่ต้องเป็นหมันไปเสียแล้วหรือสำนวนท่านนะสำนวนเขียนของท่านก็คือโอ้โหเราอุตส่าห์ตั้งใจเนี่ยว่าจะมาปฏิบัติแล้วก็ทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็มรณภาพไปอีกโอ้สงสัยเป็นกรรมของเรานั่นแหละคงยังจะไม่มีบุญนะบุญยังไม่พอเนี่ยที่จะไปเจอกับหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยหลังจากนั้นท่านก็เลยหยุดการปฏิบัติธรรมเอาไว้ก่อนแต่ความตั้งใจดั้งเดิมของท่านเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้เห็นธรรมพอท่านคือที่ท่านหยุดการปฏิบัติธรรมเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ท่านจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยละมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนท่านก็เลยต้องฟิตหน่อยในการที่ต้องอ่านหนังสือจนกระทั่งท่านก็เข้ามหาวิทยาลัยได้ในระหว่างที่ท่านอยู่ในมหาวิทยาลัยท่านก็ได้ศึกษาปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำไปเรื่อยๆก็เห็นถึงข้อวัดปฏิบัติต่างๆของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาสามเณรอะไรยังไงเนี่ยจนกระทั่งท่านเนี่ยเกิดความเลื่อมใสแล้วก็มีความคิดว่าถ้าท่านได้เห็นธรรมแล้วท่านจะดำเนินแนวทางปฏิปทาตามอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ทุกประการเลยพอท่านอายุได้18ปีคือหลวงพี่เข้าใจว่าช่วงนั้นท่านก็คงรู้แล้วว่าวิธีการปฏิบัติให้รู้ทั้งเห็นเนี่ยต้องมาตรงนี้แหละท่านก็เลยตั้งใจว่าพอเรียนไปด้วยตอนนั้นอายุ18เมื่อเรียนไปด้วยเรียนในทางโลกไปด้วยก็จะศึกษาในทางธรรมไปด้วยก็คือปฏิบัติธรรมอ่านพระไตรปิฎกอะไรไปควบคู่กันเมื่อเรียนจบแล้วท่านก็จะอุปสมบทพออุปสมบทก็จะตั้งใจศึกษาธรรมะทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติแล้วก็จะสร้างวัดถ้าเริ่มคิดจะสร้างวัดตั้งแต่อายุ18นะท่านบอกว่าจะสร้างวัดที่รวมคำว่าดีที่สุดในโลกเอาไว้ที่วัดที่ท่านจะสร้างคำว่าดีที่สุดเนี่ยคือดีในทางด้านไหนบ้าง1คือเรื่องของถาวรวัตถุถาวรวัตถุต้องดีที่สุดแล้วก็เรื่องของข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาในวัดต้องดีด้วยเช่นกันวัดก็ต้องไม่ต้องจะไม่ต้องห่างไม่ห่างจากเมืองเท่าไหร่เป็นวัดที่สถานที่ที่มันรื่นรมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ตั้งใจสร้างวัดมาตั้งแต่ตอนนั้นนะนี่หัวใจของหลวงพ่อเรานะท่านคิดจะสร้างวัดตั้งแต่ท่านอายุ18เนี่ย18เราตอนนั้นยังทำอะไรอยู่เลยเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวเองแล้วก็หลวงพ่อท่านแข็งแกร่งมากนะจนกระทั่งนี่แหละพอท่านได้ศึกษาปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำแล้วท่านก็เลยเดินทางไปที่วัดปากน้ำในระหว่างที่เรียนอยู่นั่นแหละปิดเทอมท่านก็ไปแล้วก็ไปเรียนธรรมะกับพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านใช้คำว่าพระอาจารย์รูปหนึ่งนะซึ่งหลวงพี่ก็ไม่มั่นใจว่าคือพระอาจารย์รูปไหนที่วัดปากน้ำท่านก็สอนให้หลวงพ่อของเราเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยได้รู้จักคำว่าสัมมาอรหังให้สัมมาอรหังแล้วก็นึกถึงเพชรลูกที่เจียระไนแล้วเอาไว้ที่กลางท้องซึ่งผลการปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยดีมากๆคือ

พอท่านเรียนจากที่วัดแล้วท่านบอกว่าท่านก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปทำต่อนั่งตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงตอนกลางคืนเวลาที่ท่านไม่ได้นั่งเนี่ยมีอยู่ช่วงเดียวก็คือช่วงที่ท่านนอนช่วงนั้นแหละท่านไม่ได้นั่งอยู่ช่วงเดียวเราจะเห็นว่าท่านปฏิบัติธรรมตลอดนะซึ่งผลการปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยก็ดีมากๆดีแบบไหนท่านก็เขียนอธิบายไว้ด้วยนะแต่ถ้าเราอยากรู้เนี่ยก็อยู่ในคือหลวงพ่อท่านต้องบอกอย่างนี้ว่าท่านเห็นแบบไหนท่านก็สอนเราอย่างนั้นนั่นแหละถ้าเราอยากรู้ว่าผลการปฏิบัติธรรมของท่านเป็นแบบไหนเนี่ยก็อยู่ในไฟล์นำนั่งสมาธินั่นแหละท่านก็นั่งดีมากเนี่ยแล้วท่านก็ไปเจอกับคนในวัดปากน้ำเนี่ยก็แนะนำให้ท่านไปปฏิบัติธรรมกับอุบาสิกาคนหนึ่งอุบาสิกาคนนั้นคือคุณยายอาจารย์ของพวกเรานั่นเองคือคุณยายอาจารย์คนตอนนั้นหลวงพ่อใช้คำว่าอุบาสิกาก็ไปเจอคุณยายผู้เป็นหนึ่งไม่มีสองผู้มากไปด้วยคุณธรรมผู้สละทองหยองทรัพย์สินไร่นาสาโทแล้วก็ละทิ้งหันหลัง

อะไรแบบเนี้ยท่านก็อธิบายไปนะผมก็จำคำท่านไม่ได้แต่สำนวนท่านเขียนไว้สวยมากนะอ่านแล้วมันซึ้งนะท่านก็เรียนธรรมะกับคุณยายคือมีคนเคยถามคุณยายว่าทำไมยายคือญาติพี่น้องเนี่ยถามคุณยายว่าทำไมยายเนี่ยถึงทิ้งญาติพี่น้องแล้วมาบวชอย่างเงี้ยคุณยายเคยให้หลักการตัดสินใจว่า

อย่าทำตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนว่าไงสอนให้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมียังไงล่ะก็คือการได้ออกบวชเนี่ยแหละยายทำในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เคยทำมานะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยก็คือการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมียังไงเนี่ยนี่คือวิธีการตัดสินใจของคุณยายนะลองไปใช้ดูบ้างนะซึ่ง

พื่อนที่อยู่ในหอพักเดียวกับท่านเนี่ยท่านคุมโปงอยู่เพื่อนเห็นตกใจแต่ว่าภายหลังก็ชินไปเองหรือว่าในช่วงเวลาปกติเกษตรบางเขนจะอยู่ห่างจากวัดปากน้ำประมาณชั่วโมงครึ่งท่านออกจากเกษตร6โมงแล้วก็ไปถึงวัดปากน้ำประมาณสัก8โมงแล้วก็ไปนั่งสมาธิกับคุณยายนั่งถึง2ทุ่ม2ทุ่มคุณยายท่านก็คุณกลับบ้านได้แล้วเนี่ยคุณกลับหอพักท่านก็กลับไปหอพักกลับมาอีกที4ทุ่มการนั่งรถของท่านเนี่ยท่านบอกว่าปกติคนก็จะเบื่อกันแล้วนะนั่งรถนั่งทุกวันเนี่ยเบื่อสิเสียงอะไรนะก็ไม่รู้นะกลิ่นควันอะไรอีกแต่ท่านบอกว่าท่านไม่เหนื่อยเพราะสิ่งที่ท่านสนใจเนี่ยไม่ได้สิ่งที่อยู่รอบข้างแต่คือสิ่ง

ท่านก็ทำอย่างเงี้ยท่านบอกว่าท่านทำทุกวันการเรียนก็มันก็พอไปได้แต่สิ่งที่ท่านสนใจที่สุดเนี่ยเพราะว่าท่านรู้แล้วก็เห็นแล้วเนี่ยว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดมันก็คือการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิในช่วงนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็คิดว่าท่านคงอยากจะบวชเต็มที่แล้วท่านเลยขอคุณยายว่ายายขอบวชได้ไหมยายถึงบอกว่าคุณไปจบคุณไปเรียนให้จบปริญญาซะก่อนที่เราได้ยินนั่นแหละซึ่งท่านก็ไปขอพ่อท่านบวชจริงๆนะท่านไปขอพ่อท่านบวชแต่พ่อท่านให้บวชไหม

วิชามารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมมันจะไปหาแบบนี้มันจะหาเจอไหมเนี่ยในโลกนะแทบจะไม่มีเนี่ยมันจะไปหาแบบนี้มันก็หายากส่วนใหญ่ก็จะทะเลาะกันซะมากกว่าแล้วก็สิ่งที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้ดีที่สุดก็คือการชี้ทางสวรรค์แล้วก็การไปพระนิพพานให้กับท่านท่านก็เห็นว่าเออสิ่งนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่ตอบแทนพระคุณให้กับพ่อกับแม่ได้ดีที่สุดแล้วตอนนั้นท่านก็เลยต้องตัดสินใจที่จะขัดใจโยมพ่อของท่านจริงท่านขัดใจอยู่หลายรอบหลวงพี่ไม่ได้เล่าไว้นะแต่ขัดใจไปทางที่ดีนะขัดใจไปในทางที่ดีก็คือแล้วท่านก็ได้บวชพอบวชแล้วไอความตั้งใจที่ท่านตอนอายุ18ท่านก็ยังมีอยู่นะท่านก็รวมคนบอกพี่ๆน้องๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การปฏิบัติธรรมดีอย่างไรผลของการห่างจากธรรมะมันเป็นข้อเสียอย่างไรเนี่ยจนกระทั่งคนในมหาวิทยาลัยพี่ๆน้องๆท่านเขาก็ประกาศประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตแล้วก็มาสร้างวัดกับท่านเนี่ยตอนนั้นท่านบวชก็บวชได้25ตอนนั้นอายุ25ปีท่านบอกว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เหมาะกับการเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆทุกอย่างและสิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าเรื่องของการเวลาบวชแล้วสอนต้องสอนคนต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องศึกษาธรรมะด้วยแล้วก็ต้องหาเงินสร้างวัดด้วยสิ่งเหล่านี้มันลุมล้อมท่านตั้งแต่ท่านบวชได้ไม่กี่พรรษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ของเรากว่าท่านจะผ่านอะไรมาแล้วก็สร้างวัดให้กับพวกเราได้อยู่เนี่ยท่านต้องเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆตั้งเยอะนะที่เราไม่เห็นที่แล้วก็ที่ท่านไม่ได้เล่าเนี่ยก็อีกตั้งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่27สิงหาคมหลวงพ่อของพวกเราท่านก็จึงได้อุปสมบทแล้วก็มานึกถึงพระคุณของท่านเนี่ยที่ท่านได้สร้างวัดให้กับพวกเราได้สร้างบารมีในชีวิตที่ผ่านมาของท่านเนี่ยก็สง่างามแล้วก็ทำให้เราเห็นแล้วเราก็อยากปฏิบัติธรรมผมพี่อ่านแล้วก็นั่นแหละอ่านแล้วซึ้งมากใจเลยผูกพันกับท่านคืนนั้นก็เลยฝันถึงท่านเลยนะเพราะว่าใจผูกพันกับท่านมากเนี่ยเพราะว่าอ่านไปแล้วก็รู้สึกรักท่านเลยเนี่ยก็วันนี้เราก็นึกถึงพระคุณของท่านนะก่อนนอนก่อนจำวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็น้อมถวายบุญนี้ให้กับท่านกันทุกคนเลยนะวันนี้หลวงพี่ก็ขอจบการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยอนุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอำนาจบุญบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์และด้วยอำนาจบุญที่หลวงพี่ได้แสดงธรรมในวันนี้จะมีอานิสงส์มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ขอโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านจงปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวะอันตรายใดๆก็ขอให้ยาได้มาพ้องพานให้เข้าถึงวิชาธรรมกายได้โดยง่ายให้ได้ติดตามติดสร้างบารมีไปกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

0: ากทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเอง

0: ว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านรวมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้
3: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
4: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
5: ค้นหาด้วย ID@ ธรรมกาย
4: เมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้ว

0: เข้าไปที่เมนูทำบุญ
1: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
0: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
1: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
0: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
1: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได
2: ้ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
1: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาทำ 40,000 วัตต์ก็เลือกบุญได้เลย
0: จากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุล
1: และจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้
0: เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
2: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ
3: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่แล้วบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่แล้วโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
4: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือด

การฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยแล้วนอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไป

แล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพยเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพยเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆ

ชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังไอ้เบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้

ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวง

ธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลาง

เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคัมมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคัมมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคัมมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ใหม่นะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ใหม่มาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพย์เปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต

ต่อกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้ารู้ทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาจหาญร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ

ได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ครับ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราแล้วจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลาย

ั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆตั้งเบาๆตั้งสบายๆใจจึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จุดในกลางดวงใสใสนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมกลมเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายๆตั้งสบายๆตั้งใจใสๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ตั้งสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยๆนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูก

ส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างวางร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนาน

ก็นิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งๆ นุ่มๆดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งๆเฉยๆถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งได้ในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆใครดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำการเคลื่อนก็ไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนๆกันอยู่ดวงนี่ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใส

กว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้ชำนาญเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในร่างกายมันละเอียดนี่เราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนหินตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำไปแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดทิพย์ลมรูปภพให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆก็กรรมแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศ

ที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆการนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆการตั้งเห็นฌานเป็นรูปคือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานะให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารเขาก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นขัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกก็อย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกเมื่อถูกบดบังในความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจยังไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งให้มากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต

และที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำที่รู้ของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยสว่างเข้าไปเรื่อยๆพอเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาญนะจ๊ะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเรา

ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะ

ขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาด

ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาค

0: ุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: นุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
1: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได
0: ้โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัง

0: ให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวรแก่กันและ

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตา

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: เกิดเป็นชราภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ